0: Why Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอนLife, good
3: music. สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: คงแววดัง
1: งั้นจากพี่แว่นใหญ่นะครับหัวหินนะฮะหัวหินรูปนะส่วนก่อนหน้านั้นซีซั่น5ครับเลือกเองกับมืออรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับมาแล้ว7โมงครึ่งแบงกลิดเปิดใหม่นะฮะแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆถึง11โมงครับครึ่งชั่วโมงแรกแบบนี้เนี่ยก็อยู่ด้วยกันทางออนไลน์ก่อนเว็บไซต์เว็บแคม sunshinefm.com นะครับรวมถึงทางแอปพลิเคชัน Sunshine Radio ด้วยนะฮะมาดูคนตื่นเช้าของเรากันนะฮะสวัสดีพี่เชอรี่ครับพี่ตุ๊กนะฮะคุณหมิวสสิธรคุณพลอยพี่กุ้งแห้งพี่จักนะครับน้องรุ้งใบบุญคุณจูนคุณต๊อปแท็บนะฮะคนตื่นเช้าเราสนิทสวัสดีทุกคนด้วยขอให้มีวันพฤหัสที่น่ารักสำหรับทุกคนกันละกันเพลงใหม่ของของ First One น่ะยังไม่มาเลยอ่ะตัวเอง 8/7 อ่ะรู้ว่าจะปล่อยเมื่อวานถูกไหมแต่ว่าคือ6โมงเย็นตอนน้องปล่อยอ่ะก็ไม่มีใครอยู่แล้วนึกออกปะ เพราะว่าชิปสุดท้ายคือ DJ ฟิล์มคือ6โมงเย็นแล้วก็ไฟล์เพลงยังไม่มีใครเอามาลงเลยนะยังไม่มีไฟล์เพลงเลยอ่ะเดี๋ยวเช้านี้ถ้าสมมติพี่แบงค์ได้ไฟล์มาพี่แบงค์จะเปิดให้นะใจเย็นๆนะครับผมแต่ว่าจะส่งคะแนนไปลูกหน้าแล้วเราไปตกลงกันแล้วใช่ไหมว่าเราจะเลือกเพลงไหนที่เราจะ ดันน้องเราไปตกลงกันแล้วนะเราจะไม่ขอเพลงกันแบบสเปะสปะนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่เข้าชาร์ตสักทีนะครับผมนะไปตกลงกันแล้วเรียบร้อยก็เป็นเรื่องราวที่เราจะต้องดันกันต่อนะจ๊ะนะใจเย็นๆครับยังไม่มาเลยนะฮะเพลงยังไม่มาเลยนะครับไปดูพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาของเราประจำวันนี้กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังครับสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ครับกลางเดือนแล้วเนาะเร็วจังเลยอ่ะพัทยาของเราวันนี้ครับฝนฟ้าคะนองฝนนะครับลดลงเหลือประมาณ 60% ของพื้นที่นะฮะอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสต่ำสุด26องศานะครับความเร็วลม11กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลค่อนข้างเรียบนะฮะเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา6โมงเย็น2นาทีพรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน6โมงเช้า9นาทีนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาของเราประจำวันนี้นั่นเอง
2: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

เป็นรีเควสต์แรกๆในเช้านี้นะฮะได้ฟังหรือยังเอ่ยอย่ามากกว่าฉันก็พอนะครับก็วินดีแล้วก็วิโอเลตวาเทียด้วยนะครับอยู่ในชาร์ตกับเรามา2สัปดาห์แล้วด้วยนะฮะส่วนเบรกที่แล้วมี G Idol นะครับ Queen Card กับ For Eve กับ Life Boy นะฮะ 7:52 นครับส่งท้ายครึ่งแรกของเรากันที่พยากรณ์อากาศรายชั่วโมงแล้วก็ดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 ในพัทยาเช้านี้ครับตามพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงแปลกใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาในบางพื้นที่นะครับสำหรับพัทยาเช้านี้ด้วยนะฮะมีฝนนะคุณผู้ฟังเบาๆนะฮะจนถึงช่วงสายๆเลย10โมงประมาณนี้เดี๋ยวพอตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปก็จะมีแดดแล้วนะครับแดดออกเลยแหละฝนตกช่วงเช้าช่วงบ่ายแดดออกเลยนะฮะแล้วก็จะมีฝนอีกทีนึงก็คือดึกๆคืนนี้ประมาณ4ทุ่มนะครับอากาศวันนี้แบบมีหลายฤดูอยู่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับส่งท้ายกันนะเดี๋ยวกลับมาสัมชาติช็อกกระเป๋านะครับมีเรื่องเล่าเหมือนเดิมหลังเคารพธงชาติครับ

0: ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
1: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: เป็นข้าวขวัญ นะครับแล้วก็พี่หายนะฮะไปต่อไว้ไปต่อไหมแล้วก็มีนาฬิกาทรายโบกี้ไลออนด้วยนะครับที่รีเควสกันตั้งแต่เช้าเลยจัดให้ฟังเป็นเพลงแรกในชั่วโมงนี้ก็แล้วกันเนาะ8โมงเช้า18นาทีนะครับไปกันอย่างรวดเร็วนะฮะลิสต์ไหนเข้ามาเร็วนี่ก็อาจจะได้ฟังก่อนด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้โอ้โหรีเควสกันเยอะมากนะรีเควสเยอะตลอดเลยนะก็เลยต้องรีบๆเคลียร์อย่างรวดเร็วนะครับใครมาแล้วได้งานตัวด้วยนะฮะ LINE @sanjayradio นะครับรวมถึงทางแอปพลิเคชันนะฮะทางLINE Official เราที่อาศัยสัญชาติ Radio ด้วยนะครับเจอกันทุกช่องทางแล้วนี้เช้านี้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออนแอร์นะครับ 104.75 สตร5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลครับเว็บไซต์เว็บแคมที่สัญชาติ FM.com แล้วก็แอปพลิเคชันสัญชาติ Radio ส่วนตอนนี้ TikTok ของเราไลฟ์แล้วนะครับก็จะไลฟ์กันแบบนี้ตลอดทั้งวันทุกช่วงดีเจด้วยนะฮะรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางด้วยที่เราเอาไว้คุยกันฮะทางLINE Official เอาไว้ตอบท็อปปิกเอาไว้ร่วมกิจกรรมเอาไว้พูดคุยกับดีเจทางใครที่ถนัดพิมพ์มากกว่าส่วนใครที่ถนัดเมาส์มอยอะไรเพิ่มเติมนะครับนะอยากจะเห็นบรรยากาศการทำงานหลังไมค์เราคุยอะไรกันบ้างเนี่ยนะฮะก็มาดูกันได้ทาง TikTok เพราะว่าก็จะสดเหมือนกันหมดเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้วันพฤหัสบดีสีส้มนะครับเสื้อนะครับลายขวางสีส้มนะเหลือค่านะสีประจำวันเล็กน้อยนะครับต้องการความสดใสให้ตัวเองในช่วงนี้เนื่องจากว่าพักผ่อนไม่ค่อยเพียงพอนะครับต้องมาช่วยกันบูสต์ด้วยการใส่เสื้อผ้าสีสดๆนะครับมาทำงานนะครับเป็นการทำให้รู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีความสดใสอะไรบางอย่างอยู่บนเสื้อผ้าของเราแม้สมองเราจะวิเวกหวงเหวงมากเลยนะฮะเช้านี้ด้วยนะครับอ่ะใครมาแล้วฮะทุกช่องทางเลยรายงานตัวกันหน่อยส่วนทางTikTok ก็ฝากแชร์ไลฟ์นี้กันด้วยนะครับไปกันที่เรื่องเล่าดีกว่าคุณผู้ฟังมีเรื่องเล่าทุกวันซันชัยทอล์คอเบาท์ของเรานะครับเป็นแล้วก็เรื่องเล่าเช้านี้นะครับซันชัยทอล์คอเบาท์วันนี้เนี่ยเข้ากับช่วงของเทศกาลกินเจช่วงนี้พอดีเลยนะฮะช่วงนี้ครับก็จะเป็นใครหลายๆคนที่อย่างคุณผู้ฟังเราก็มีหลายๆท่านที่ทานอาหารเจเนาะช่วงนี้เทศกาลกินเจก็แต่ละปีก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราได้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพอาจจะเป็นเรื่องของได้บุญหรือไม่ได้บุญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยฮะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของประเพณีของแต่ละที่นะครับผมแต่ก็ในเรื่องข้อดีก็คือเราก็จะได้แบบดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพด้วยคุณฟังฮะเว้นเนื้อสัตว์อะไรอย่างนี้เนาะนะฮะอ่ะวันนี้ครับว่าด้วยเรื่องของ วันสำคัญวันนึงซึ่งไม่ใช่วันสำคัญของไทยฮะแต่ว่ามันบังเอิญว่า อะไรอ่ะแต่ว่าช่วงนี้แต่ว่ามันบังเอิญฮะที่มันบังเอิญว่ามันเข้ากับช่วงของเทศกาลกินเจของบ้านเราพอดีเลยนะครับผมนะฮะก็นั่นก็คือวันนี้15ตุลาคมครับเป็นวันเห็ดแห่งชาติของญี่ปุ่นนะคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวันสำคัญวันหนึ่งฮะที่ฟังดูน่ารักดีนะครับวันนี้ฮะ15ตุลาคมของทุกปีครับเขากำหนดให้เป็นวันเห็ดแห่งชาตินะครับหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคิโนโกะโนฮินะฮะสำเนียงอาจจะแบบเป็นแบบญี่ปุ่นไทยญี่ปุ่นดินแดงเล็กน้อยนะครับแต่ว่านะฮะก็จะมีชื่อน่ารักแบบนี้นะฟังดูแล้วก็น่าสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเห็ดเนี่ยมันสำคัญอะไรขนาดไหนญี่ปุ่นเขาถึงขั้นต้องมีวันสำคัญเป็นของตัวเองให้น้องด้วยอะไรแบบนี้นะครับเรื่องนี้ฮะย้อนไปเมื่อปีค.ศ.1995ครับหรือว่าประมาณกี่ปีคุณฟังแบมเกิดปีอะไรอันนี้ปี1995ก็คือประมาณ31ปีที่แล้วนะฮะเมื่อสมาคมส่งเสริมผลิตภัณฑ์พิเศษจากป่าของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่นะครับสนับสนุนผลผลิตนะฮะจากป่าแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะฮะเกี่ยวกับผลผลิตต่างๆที่จากป่านะฮะเขาก็ได้เริ่มกำหนดให้วันที่15ตุลาคมของทุกปีเนี่ยนะครับเป็นวันเห็ดของประเทศญี่ปุ่นนะฮะเห็ดผลก็เพราะว่าเห็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในวัตถุดิบสำคัญนะครับของอาหารญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ยังเป็นผลผลิตที่เรียกว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจำนวนไม่น้อยเลยทางสมาคมนะครับก็เลยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยหันมาสนใจเห็ดกันมากขึ้นนะครับทั้งในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะครับประโยชน์ต่อสุขภาพรวมถึงการนำเห็ดไปประกอบอาหารในรูปแบบต่างๆด้วยที่สำคัญก็คือว่าเขาอยากจะช่วยกระตุ้นยอดขายนะแล้วก็สนับสนุนเกษตรกรผู้เพาะเห็ดของประเทศตัวเองด้วยนะฮะนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นเองเนาะนะครับ ขออภัยจัดนะคะเช้าๆนะฮะวันพฤหัสแล้วด้วยยมหน่อยนะฮะอ่ะแล้วทำไมต้องเป็นวันที่15ตุลาคมก็เพราะว่าช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นฤดูใบไม้ร่วงของญี่ปุ่นนะคุณผู้ฟังซึ่ง ถือว่าเป็นฤดูกาลแห่งการรับประทานเห็ดกันเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าเห็ดละป่าเห็ดป่าหลายชนิดเนี่ยก็เริ่มจะออกตามธรรมชาตินะครับขณะที่คนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็นิยมนำเห็ดมาทำอาหารตามฤดูกาลโดยเฉพาะเมนูหม้อไฟร้อนๆหรือที่เรียกว่านาเบะนะฮะซึ่งเหมาะกับอากาศบ้านเขาที่อากาศเริ่มเย็นลงด้วยนะครับนะเป็นหม้อไฟร้อนๆเนาะส่วนกิจกรรมในวันเห็ดแห่งชาติของญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากครับแค่มีการชวนให้คนเนี่ยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้นะฮะเปิดตลาดจำหน่ายเห็ดนะครับสาธิตการทำอาหารรวมถึงกิจกรรมแจกชิมเมนูต่างๆจากเห็ดนะฮะแล้วก็นะฮะมีการชวนกันมารับประทานเห็ดกันมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอย่างในปี2016เนี่ยเขาเคยมีการจัดงานเกี่ยวกับเห็ดชิตาเกะเลยนะฮะจากจังหวัดโออิตะนะครับที่กรุงโตเกียวนะครับซึ่งอาหารที่ให้ชิมเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์จากเห็ดต่างๆให้เลือกซื้อนะครับมีการแจกสูตรอาหารให้กลับไป ขออภัยนะครับกลับไปลองทำที่บ้านด้วยนะครับพูดถึงเห็ดญี่ปุ่นเนี่ยหลายคนหลายชนิดในคนไทยก็จะคุ้นเคยกันดีนะครับเห็ดหอมเห็ดเข็มทองเห็ดชิเมจิอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือแม้แต่เห็ดมัสึทาเกะนะครับซึ่งเป็นเห็ดป่าที่ขึ้นชื่อเรื่องกลิ่นหอมแล้วก็บางชนิดเนี่ยก็มีราคาแพงด้วยแล้วที่น่าสนใจคือว่าเห็ดที่เราเห็นเป็นวัตถุดิบธรรมดาในจานอาหารเนี่ยนะกลับมีบทบาทสำคัญทั้งในเรื่องของวัฒนธรรมการกินนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของญี่ปุ่นด้วยจนกลายเป็นวันสำคัญที่มีการส่งเสริมกันมาอย่างยาวนานกว่า30ปีก็คือ15ตุลาคมมีวันเห็ดแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นด้วยนี่ก็คือวันสำคัญน่ารักนะครับเข้ากับคนญี่ปุ่นนะวันอะไรปุ๊กปิ๊กแบบนี้นะฮะเป็นวันสำคัญน่ารักแปลกๆจากประเทศญี่ปุ่นนะครับที่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กๆนะแต่ว่าพอได้รู้ที่มาที่ไปแล้วก็อ๋อถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่นะเพราะว่าเห็ดเนี่ยอยู่ในวัฒนธรรมอาหารการกินของบ้านเขามาตลอดอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้สัญชัยทอล์คกับเบลของเราครับก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนว่าสำหรับคุณเห็ดอยู่ในเมนูไหนถึงจะอร่อยและเพราะอะไรทำกินเองหรือซื้อจากร้านไหนวันนี้มารีวิวแล้วก็ชี้พิกัดความอร่อยกันหน่อยง่ายมากวันนี้ท็อปิกง่ายมากนะเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วสำหรับคุณเห็ดอยู่ในเมนูไหนถึงจะอร่อยและเพราะอะไรทำกินเองหรือว่าซื้อจากร้านไหนวันนี้รีวิวแล้วก็ชี้พิกัดความอร่อยมาหน่อยสัญชัยทอล์คกับเบลเช้านี้ส่งมาคุยกันนะครับ LINE @sunshineradio
1: Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
7: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
8: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
9: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
8: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
9: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
8: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ยศนะฮะงานจาก Dax Rock Rider นะครับหรือว่าพี่ Dax หนอส่วนก่อนหน้านั้นวันชนะครับงานจากพี่ป๊อปปองกูล 8:40 นะครับวันนี้สัญชัยทอล์คบ้าของเราคุยกันถึงเรื่องของ15ตุลาคมวันเห็ดแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นนะฮะโอ้เห็ดมีความสำคัญกับประเทศเขามากเลยในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารเนาะก็เลยมีวันสำคัญให้กับเห็ดด้วยนะฮะแล้วก็เข้ากับช่วงของเทศกาลกินเจบ้านเราช่วงนี้ด้วยก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนว่าสำหรับคุณเนี่ยเห็ดอยู่ในเมนูไหนถึงจะอร่อยและเพราะอะไรทำกินเองหรือว่าซื้อจากร้านไหนรีวิวชี้พิกัดความอร่อยมากันหน่อยนะครับไปดูข้อความกันเลยนะฮะคุณเบียร์บอกว่าแกงเห็ดโคนค่ะแกงจืดเห็ดโคนค่ะคุณยายทำให้กินเอาเห็ดไปผัดกระเทียมให้หอมอุ้ยรสแล้วก็ค่อยใส่น้ำซุปใส่หมูสับนิดหน่อยสดคล่องขออร่อยมากสมัยนี้เห็ดโคนหายากมากเลยเห็ดโคนหายากแล้วมันก็ขึ้นยากด้วยเนาะนะฮะบางทีนะครับในช่วงของฤดูกาลมันก็ต้องเป็นเห็ดโคนมันเป็นช่วงแบบหน้าฝนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถึงจะได้ทานแบบเห็ดโคนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปต่อนะฮะคุณเบียร์จ้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณข้อความด้วยจ้ะเป็นแกงจืดเห็ดโคนน่ากินเชียวนะฮะมีอีกเดี๋ยวนะของครูแบมก็แล้วกันครูแบมบอกว่าเห็ดในแกงเห็ดเห็ดในแกงเห็ดอร่อยที่สุดในหัวใจค่ะพี่แบงค์มีประโยชน์จากผักจากเห็ดนะฮะจากอะไรจากน้ำย่านะน้ำย่านางนะน้ำใบย่านางเนาะถอนพิษแล้วก็แก้ไข้ช่วยกระทุ้งพิษไข้ถอนพิษไข้แก้ร้อนในดับกระหายมากมายหลากหลายแถมอร่อยด้วยร้านที่อร่อยไม่รู้ค่ะแต่ว่ายายทำอร่อยที่สุดเมื่อวานเพิ่งไปซื้อเห็ดมาเตรียมให้ยายทำแล้วน้ำลายไหลรอเลยแกงเห็ดอะพี่แบงค์ตักแต่เห็ดแล้วก็ฝักทองชอบฟักทองคือเป็นเขาเรียกว่าผักเป็นผักไหมเป็นผักเป็นผลไม้ทุกคนนั่นแหละพี่แบงค์ชอบมากนะครับฟักทองทุกชนิดอร่อยนะฮะโอ้แกงเห็ดนะส่งรูปมาหน้าตาดีมากนะครับไปต่อคุณทีฟ้าครับทีฟ้าบอกว่าสำหรับเราเนี่ยแกงเห็ดอระโง่กินคู่กับไข่เจียวร้อนๆคือที่สุดค่ะนั่งน้ำแกงหอมๆรสชาติกลมๆได้ความนุ่มของเห็ดอระโง่มาตัดกับไข่เจียวที่กรอบนอกนุ่มในกินคู่กันแล้วอร่อยลงตัวมากเมนูบ้านๆที่กินกี่ครั้งก็ไม่เบื่อแล้วพิกัดก็คือทำกินเองที่บ้านค่ะอร่อยแบบเรียบง่ายยิ่งได้เห็ดสดๆมาทำใหม่ๆยิ่งฟินค่ะเห็ดอระโง่อ่ะแต่ต้องไปหาดูรูปก่อนนะเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละจังหวัดแต่ละภาคก็เรียกไม่เหมือนกันด้วยนะครับแบมแบมบอกว่าหิวอีกแล้วพี่แบงค์พวกเราเวลาเราคุยกันเรื่องอาหารการกินมันก็จะช่วยให้พวกเราเจริญอาหารนะครับอีกสักหนึ่งข้อความกันละกันคุณจูน502ครับแกงเห็ดแบบอีสานค่ะเพราะเวลาแกงใส่น้ำย่านางเนี่ยน้ำปลาด้วยเนี่ยใส่ข้าวเบือเนี่ยนะคือนัวอร่อยมากพี่กัดก็คือทำกินเองค่ะย่าทำให้กินไม่ว่าย่าก็ต้องเป็นยายไม่ยายก็ต้องเป็นย่าเนาะนี่คือมาครบเครื่องนะแกงเห็ดอีสานเท่านั้นโอเคเลยขอบคุณข้อความด้วยนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาอ่านกันต่อครับฟังสำหรับคุณเห็ดที่อยู่ในสำหรับคุณเห็ดอยู่ในเมนูไหนถึงจะอร่อยเพราะอะไรทำกินเองหรือว่าซื้อจากร้านไหนวันนี้รีวิวแล้วก็ชี้พิกัดความอร่อยมากันหน่อยนะครับ
1: Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
4: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
4: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
3: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
4: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
3: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
3: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

จากวงคิวนะครับคำปลอบโยนกับแอมไปหนึ่งทีวันนี้เออะกับแอมเดี๋ยวจามเดี๋ยวอะไรด้วยหลังใหม่นะคุณผู้ฟังยังไงดีล่ะวันพฤหัสบดีแล้วยมเหรอกลางเดือนด้วยรักษาสุขภาพกันด้วยนะส่วนสัญชัยท็อกกะบ้าของเราเช้านี้นะครับท็อกปิกของเราเข้ากับช่วงของเทศกาลกินเจพอดีเลยและวันนี้15ตุลาคมวันเห็ดแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็เลยมีท็อปิกมาถามว่าสำหรับคุณเนี่ยเห็ดอยู่ในเมนูไหนถึงอร่อยและเพราะอะไรทำกินเองหรือว่าซื้อจากร้านไหนวันนี้รีวิวชี้พิกัดความอร่อยมากันหน่อยนะครับไปดูข้อความการส่งท้ายชั่วโมงนี้กันหน่อยนะฮะคุณหมิวสสิธรบอกว่าเห็ดเนี่ยอยู่ในเมนูชาบูน้ำซุปหม่าล่าค่ะรู้สึกว่ากินกับน้ำซุปหม่าล่าแล้วเนี่ยอร่อยนุ่มๆเผ็ดๆได้ความหวานจากเห็ดนิดๆเอามาต้มนะส่วนมากจะกินที่ร้านถ้าร้านชาบูในใจก็คือเบลอชาบูฮะอยู่ฝั่งตรงข้ามทางเข้าอ่างเก็บน้ำบางพระนะฮะบางพระหรอนะเป็นร้านสไตล์ญี่ปุ่นน้ำซุปหม่าล่าอร่อยเผ็ดแซ่บโดนใจค่ะอ่ะเบลอชาบูสนใจเข้าโฆษณาสัญชัยเรดิโอได้มีคนรีวิวมาแล้วนะจ๊ะหนึ่งนะอ่ะเป็นอยู่ในเมนูน้ำซุปหม่าล่านะครับสำหรับเห็ดนะฮะขอบคุณคุณหมิวฮะไปอีกสักหนึ่งข้อความเนาะนี่เป็นของคุณเกรซก็แล้วกันคุณเกรซบอกว่าต้องอยู่ในต้มยำฝีมือคุณยายเลยค่ะนะฮะเพราะว่ายายเนี่ยทำทีไรอร่อยทุกทีต้มยำแซ่บๆหอมเครื่องสมุนไพรกินกับเห็ดที่ดูดซึมน้ำซุปเข้าไปคือเข้ากันมากยิ่งได้กินตอนร้อนๆยิ่งอร่อยเป็นรสชาติที่กินกี่ครั้งก็ไม่เบื่อเพราะนอกจากความอร่อยแล้วเนี่ยยังมีความคิดถึงอยู่ในทุกคำด้วยค่ะพิกัดนะครัวบ้านยายทำกินเองที่บ้านอร่อยแบบร้านไหนก็แทบก็มาแทนไม่ได้เลยค่ะว่าอย่างนี้ฝีมือคุณยายคือที่หนึ่งจริงๆที่หนึ่งในบ้านเนาะของพี่แบงค์อ่ะคุณแม่กับคุณยายพี่แบงค์เนี่ยฝีมือทำเขาเรียกรถมือไม่เหมือนกันด้วยนะรถมือไม่เหมือนกันด้วยนะทุกวันนี้คือด้วยความที่โตมากับคุณยายใช่ไหมฮะก็จะคิดถึงบางเมนูอ่ะบางเมนูอ่ะมีแค่คุณยายเราที่ทำนะฮะและบ้านอื่นก็ไม่มีบ้านใครเขาก็ไม่ทำด้วยอะไรเงี้ยทุกวันนี้คือคุณยายไม่อยู่แล้วคุณยายเดินทางไปไกลแล้วก็เลยไม่ได้กินเมนูนี้อีกเลยเพราะตัวเองก็ทำกับข้าวไม่เป็นนึกออกปะเดือดร้อนมากคุณวายอยากกินมากนะฮะเข้าใจได้เอาล่ะตอนนี้8โมงเช้า56นาทีแล้วนะครับขอบคุณข้อความด้วยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอ่านกันต่อนะครับวันนี้วันเห็ดแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นฮะสำหรับคุณเห็ดอยู่ในเมนูไหนถึงจะอร่อยเพราะอะไรทำกินเองหรือว่าซื้อจากร้านไหนวันนี้รีวิวชี้พิกัดความอร่อยมาหน่อยนะครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

ณัฐศักดาธรจานี่คือธีรวรรณ One Day at a Time นะครับส่วนก่อนหน้านั้นเพลงจูบ Safe Zone นะฮะประกอบซีรีส์นะฮะ Mr. Fanboy รักสุดใจในแฟนบอยนะครับจะว่าไปเนี่ยพี่แบงค์เนี่ยไม่ได้เป็นแบบไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้เป็นแฟนของซีรีส์วายอะไรใดๆดูน้อยมากผ่านหูผ่านตาน้อยมากแต่ว่าล่าสุดอะด้วยความที่ยายนูนิวใช่ไหมคลิปนั้นยายนูนิวคลิปเดียวเลยอ่ะเธอดึงฉันอยู่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็คือว่าเวลาเราเห็นคลิปผ่านตาซีรีส์เรื่องนี้ก็จะหยุดดูแล้วก็เอ้ยผูกจับต้นชนปลายว่าใครเป็นอะไรอะไรยังไงนะคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงนายเติ้ลเป็นยังไงเหรอเรื่องอะไรเรื่องอย่างเงี้ยสนุกดีนะเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบละครประกอบซีรีส์เรื่องนั้นด้วยนะเติ้ลมัตติมันนะครับเพลงจูบเซฟโซนนะฮะเปิดให้ฟังเรียบร้อยซึ่งก็คุณอาร์มอัชราพรคุณแอมใช่ไหมเพิ่งมาพอดีเลยขอครั้งแรกแล้วก็ขอไปตอนเพลงเพิ่งจบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาขอใหม่หรือว่าไม่ก็จะเป็นช่วงดีเจช่วงถัดไปนะครับรอฟังกันละกันนะขอบคุณทุกข้อความสำหรับการตอบกลับด้วยนะแล้วก็มาสเตจูนกันต่อคุณผู้ฟังสัญชาติทอคาเบาชาวนี้นะครับวันเห็ดแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นนะวันนี้นะ15 ตุลาคมคิดดูว่าญี่ปุ่นนะเขาเห็นความสำคัญของเห็ดขนาดไหนเพราะว่าเห็ดเนี่ยอยู่ในอาหารการกินของเขาหลายอย่างเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะก็เลยมีเป็นวันสำคัญของตัวเองไปเลยวันเห็ดแห่งชาติ15 ตุลาคมฮะแล้วก็พอดีเลยตรงกับช่วงเทศกาลกินเจของบ้านเราพอดีก็เลยมีท็อปิกมาถามทุกคนว่าสำหรับคุณแล้วเนี่ยเห็ดอยู่ในเมนูไหนถึงอร่อยเพราะอะไรอาจทำกินเองหรือว่าซื้อจากร้านไหนวันนี้มารีวิวชี้พิกัดความอร่อยกันมาหน่อยนะครับสงสัยว่าท็อปิกวันไหนที่เกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารการกินก็จะสร้างความวุ่นวายว้าวุ่นนะฮะไปหากินกันวุ่นวายไปหมดเลยคุณเฟิร์นบอกว่าเห็ดอร่อยที่สุดตอนอยู่ในเมนูยำเห็ดรวมค่ะที่รวมเห็ดหลายๆอย่างไว้ด้วยกันนะชอบซื้อมากินมากกว่าทำกินเองฮะรู้สึกว่าทำกินเองไม่อร่อยเท่าซื้อมา เขาก็ขายอะเนาะเขาก็ต้องทำอร่อยเนาะยำเห็ดรวมก็น่าจะเป็นเห็ด5 อย่างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเห็ด5 อย่างที่มันเสริมฤทธิ์เสริมคุณประโยชน์อะไรกันก็มีนะแบบนั้นนะครับผมคุณอัชราพรไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะครับเดี๋ยวยังไงรอฟังต่อนะครับช่วงของดีเจละพัดก็ได้แต่ว่าตอนนี้คือตอบท็อปิกด้วยนะจ๊ะไปต่อดีกว่าดูข้อความกันนะคุณผู้ฟังนะวาสินีแนนสำหรับนี่นะเห็ดเข็มทองทอดกรอบคือที่กรอบเพลินเคี้ยวสนุกจิ้มน้ำจิ้มแซ่บๆยิ่งกินยิ่งหยุดไม่ได้ยิ่งกินยิ่งหยุดยิ่งหยุดกินไม่ได้อะอย่างนี้นะจากที่ตั้งใจจะกินเล่นๆรู้ตัวทีก็คือหมดจานแล้วซื้อเท่านั้นค่ะทำเองไม่เป็น พี่กัดก็คือร้านแถวทำงานเห็ดเข็มทองมันอร่อยเนาะแต่ว่าติดฟันที่1 นะคุณผู้ฟังติดฟันที่1ติดฟันเก่งติดฟันอะไรขนาดนั้นแต่อร่อยเราชอบนะครับเห็ดเข็มทองนี่ทำไข่เจียวก็อร่อยต้มมาม่า กินเฉยๆเห็ดเข็มทองยังอร่อยเลยคุณผู้ฟังแล้วนะฮะทอดกรอบอะเราชอบของทอดแหละแนนเราชอบกินของทอดแหละคุณบีมบอกว่าสำหรับเราแกงเห็ดรวมนะฮะร้านตำฟินลำพูนลำปูนละละจักรปูนเจ้านะฮะชอบแกงเห็ดที่มีเห็ดหลายหลากชนิดได้เคี้ยวทั้งความนุ่มความหนึบน้ำแกงหอมสมุนไพรรสชาติแซ่บหนุ่ยยิ่งกินคู่กับส้มตำแซ่บแซ่บเผ็ดเปรี้ยวถึงใจมีข้าวเหนียวร้อนๆมาช่วยตัดรสบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆนัวคูณ2อร่อยจนหยุดกินไม่ได้เลยค่ะนะสายอาหารอีสานต้องลองเลยค่ะแกงเห็ดรวมนะครับผมโอเคได้เลยขอบคุณคุณบีมนะไปต่อนะฮะคุณ PHBZ ชื่ออ่านกันแล้วไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องถามก่อนชื่ออะไรตัวเองชอบเห็ดที่อยู่ในเมนูผัดค่ะเพราะว่าเห็ดเนี่ยจะชุ่มไปด้วยน้ำซอสของผัดเลยเนี่ยมันจะเข้ากันดีมากๆทำให้เห็ดมีรสชาติขึ้นมาด้วยอาหารเมนูผัดส่วนมากจะมีอาจจะเป็นจานที่คุณแม่ทำให้กินค่ะผัดอะไรอ่ะไก่ผัดเห็ดแบบผัดอะไรอย่างนี้เหรอเขาเลยเหมือนผัดน้ำมันหอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เห็ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะเข้าใจได้อร่อยอร่อยนะผัดมาม่าใส่เห็ดอร่อยนะครับผมบีเบ้บอกว่าเมนูนี้นะครับผมเป็นต้มเห็ดเป็นเห็ดโคนต้มจืดอร่อยที่สุดค่ะ
นะฮะเห็ดจะมีความหวานกรอบอร่อยมากที่สำคัญคือหายากมากแล้วก็ราคาแอบแรงค่ะเพราะมันจะมีแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเห็ดโคนะนะครับผมนี่เมนูนี้แน่นอนว่าต้องทำเองค่ะตั้งแต่การปอกเห็ดนะฮะเพราะว่าดินเนี่ยจะเยอะมากต้องล้างคราบดินออกให้หมดแล้วก็ปอกส่วนโคนของเห็ดออกแล้วเพราะว่าดินเนี่ยฝังในตัวเห็ดเคยซื้อแพงสุดโลละ800-1,000ปอกออกมาเห็ดเหลือนิดเดียวเองค่ะหนักดินโอ้ยเอ็นดูนะครับผมหนักดินนะนะฮะ800กินยังไงขนาดนั้นนะครับไปต่อกันที่คุณน้ำฝนนะครับผมบอกว่าขอตอบครับเห็ดที่อร่อยทุกคนพิมพ์เห็ดเป็นเห็ดหมดเลยนะเห็ดที่อร่อยที่สุดคือเห็ดหูหนูขาวในเมนูยำค่ะเนาะอร่อยครับยิ่งได้น้ำยำแซ่บๆเคี้ยวกรุบๆยิ่งฟินครับส่วนร้านค้าแนะนำส่วนร้านแนะนำลาบอะไรลาบอะไรคุณพี่อัลลัมแบะอะไรเดี๋ยวนะเพราะว่าคุณแม่ทำให้กินอ๋อก็คือแนะนำลาบแบะอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณแม่ทำยำให้กินแบบนี้นะครับผมโอเคขอบคุณคุณน้ำฝนด้วยฮะไปต่ออีกสักหนึ่งข้อความของใครของเบนจี้ดีกว่าเบนจี้ที่เป็นนานานุเป็นสัญชัยเป็นใดๆเป็นซนๆด้วยนะครับผมเขาก็รับหลายบทบาทนั่นเบนจี้นะเบนจี้บอกว่าเห็ดฟางในต้มยำกุ้งค่ะคือเลิศต้มยำกุ้งน้ำใสที่ใช่คือต้มยำกุ้งใส่เห็ดฟางถึงจะเข้าถึงซิกเนเจอร์ต้มยำกุ้งโดยเฉพาะฝีมือแม่ทำให้กินนะครับส่วนตัวชอบเห็ดฟางอร่อยมากเห็ดฟางในกทม.หายากมีแต่เห็ดจีนนานๆหาเห็ดฟางได้ทีเห็ดฟางหายากจริงเนาะเพราะว่าเราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะก็จะมีแต่เห็ดออรินจิเห็ดอะไรพวกนั้นซึ่งถามว่ามันอร่อยไหมมันก็อร่อยแต่ว่ามันไม่เข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมความเป็นต้มยำกุ้งน้ำใสนึกออกปะมันต้องเป็นเห็ดฟางไทยถึงจะอร่อยนะขอบคุณเบนจี้ด้วยครับพี่แบงค์อยากกินต้มยำมากเลยอ่ะต้มยำใส่เนาะน้ำใส่เนาะนะครับผมไปที่ครูจังดีกว่านะครับครูจังบอกว่าเนี่ยปกติไม่ค่อยกินเห็ดค่ะเพราะว่ามันจืดแต่ถ้าจะกินก็ชอบกินเห็ดแบบออรินจิย่างอ่ะได้อร่อยย่างให้สุกๆเหี่ยวๆหน่อยค่ะจิ้มน้ำจิ้มอร่อยดีค่ะเป็นร้านปิ้งย่างแบบเกาหลีร้านไหนก็ได้ร้านปิ้งย่างเกาหลีก็ต้องมีเห็ดออรินจิย่างนะความเลิศตรงนั้นนะครับผมพี่แบงค์เข้าใจได้อันนี้นะฮะเพราะว่าพี่แบงค์ก็ต้องสั่งเห็ดออรินจิมาย่างเสมอเลยนะฮะย่างเนยเนาะแล้วก็ย่างเนยแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มอร่อยๆนะแซ่บๆอยู่นะฮะ9:25 นคุณผู้ฟังฮะวันนี้15 ตุลาคมวันเห็ดแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เข้ากับช่วงเทศกาลกินเจของบ้านเราด้วยท็อปปิกของเราเช้านี้ครับสำหรับคุณคิดว่าเห็ดเนี่ยอยู่ในเมนูไหนถึงอร่อยและเพราะอะไรทำกินเองหรือว่าซื้อจากร้านไหนวันนี้มารีวิวความอร่อยกันหน่อยครับ Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจาก Sunshine Radio รับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เซ็นทรัลมารีนาเอาท์เลท The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศเซ็นทรัลมารีนาเอาท์เลทใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.
8: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
0: Number 5.Number 4.

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: 5อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับวันนี้วันพฤหัสบดีสีส้มแล้วจะส่งคะแนนได้ด่วนๆจ้ะนะเชียร์เพลงไหนอยากจะลุ้นเพลงไหนมากที่สุดนะครับแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์บ่าย 2:00 ถึง 5:00 นนะฮะเราก็มาติดตามผลประกอบการของการโหวตกันตลอดทั้งสัปดาห์กันได้สัญชัย Top 20ในช่วงของ DJ พริกไทยนั่นเองนะครับส่วนช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะฮะสำหรับศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาครับคุณฟังงานนี้วันนี้วันแรกนะรู้สึกว่านะครับไปได้เลยใครที่เป็นสายอัพจนภัยนะครับอยากจะถ่ายรูปสายคอนเทนต์จูงมือกันไปได้ทั้งบ้านเลยคุณทั้งครอบครัวเลยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับกับกิจกรรมนะครับงาน Pacific Amazon Jungle Zoo นะครับ2026เอาใหม่ Pacific Amazon Jungle Zoo 2026นะผจญภัยในป่าอเมซอนนะครับชวนครอบครัวเด็กๆแล้วก็เพื่อนๆนะครับมาเปิดประสบการณ์ใกล้ชิดกันกับสัตว์หลากหลายสายพันธุ์นะครับพร้อมสนุกกับกิจกรรมภายในงานแบบเต็มอิ่มเลยมีทั้งกิจกรรมถ่ายรูปใกล้ชิดกับสัตว์น่ารักนะครับชมสัตว์หลากหลายสายพันธุ์มีกิจกรรมให้อาหารสัตว์ด้วยเรียนรู้แล้วก็สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดนะสนุกกันได้ทั้งครอบครัวครับวันนี้วันแรกนะจนถึงวันที่21สิงหาตุลาคมนี้เลยนะครับบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น B ที่ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชานะครับชวนคุณมาชมมาเล่นมาเรียนรู้แล้วก็มาสนุกไปด้วยกันฮะยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมด้วยเนาะจูงมือน้องๆหนูๆนะครับเด็กๆลูกๆนะครับไปเจอกันในป่าอเมซอนที่งานนี้ฮะ Pacific Amazon Jungle Zoo 2026ประจนภัยในป่าอเมซอนครับ
0: Good music Number 20
2: Ladies and gentlemen

0: ยเป็นเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรานะครับเข้ามาเป็น new entry สัปดาห์แรกนะฮะอันดับที่20นะครับแฟนใครปะขาพี่พีกริดนะฮะแล้วก็ Girly Berry นะครับกลายเป็นสมาชิกคนที่5ของวงนะฮะพี่พีกริดนะฮะชอบมากจริตได้มากได้มากถึงแม้จะคนละเจนแต่จริตได้จริงๆแบบนี้นะฮะรอลุ้นกันต่อนะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะขยับขึ้นจากอันดับที่20เนี่ยไปอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่1เพลงที่เลือกมาจากชาร์ตของเราในวันนี้นะครับแฟนใครปะขาพี่พีกริดไปเจอริ้งกับ Girly Berry New Entry อันดับที่20ประจำสัปดาห์ครับ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: 5 4 3 2 1 1 1 1
3: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
3: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
4: Sunshine Radio Good Life Good Music

ข้อความจากชาว Open Chat บอกว่าส่งเพลงนี้มาอวยพรวันคล้ายวันเกิดของพี่เชอรี่หน่อยนะฮะ Something Sweet นะครับกับสมปรารถนาตามนั้นเลยนะฮะก็ขอให้พี่เชอรี่มีความสุขนะฮะสมปรารถนากับทุกเรื่องนะฮะในวันคล้ายวันเกิดวันนี้เป็นคุณฟังของเราที่มีวันคล้ายวันเกิดนะฮะตรงกับ ตรงกับวันเหตุแห่งชาติของญี่ปุ่นด้วยนะฮะ Happy Birthday พี่เชอรี่ด้วยเพลงนี้ฮะสมปรารถนางานจาก Something Sweet นะครับไปดูท็อปิกกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังสำหรับคุณเห็ดอยู่ในเมนูไหนถึงอร่อยนะฮะและเพราะอะไรทำกินเองหรือว่าซื้อจากร้านไหนมารีวิวแล้วก็ชี้พิกัดความอร่อยกันหน่อยเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาอ่านข้อความกันนะครับ Good Life Good Music

ผลงานของรุ่นพี่ในวงการนะครับน้องจูโน่นะฮะมีมเสร่อยังตราตรึงอยู่เลยคุณผู้ฟังในมิสเตอร์แฟนบอยนะฮะจูโน่หรือว่านุนิวนะฮะเพลงนี้ครับคาตาเฟเจอริงกับโบกี้ไลออนนะครับอันดับ1ต่อเนื่อง3สัปดาห์ซ้อนนะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตกับเรามาเป็นสัปดาห์ที่8ลุ้นกันต่อนะครับจะเป็นสัปดาห์ที่9ที่อยู่ในอันดับ1หรือเปล่านะฮะเป็น1เพลงนะครับที่เลือกมาจากชาร์ตของเราเช้านี้ฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเมื่อไหร่จะบอกเดอะพาร์คินสันแล้วก็ EDC ด้วยนะครับส่วนนี้9โมงเช้ากับ52นาทีมาเคลียร์ข้อความกันดีกว่านะครับสำหรับคุณเห็ดอยู่ในเมนูไหนถึงอร่อยเพราะอะไรทำกินเองหรือว่าซื้อจากร้านไหนวันนี้มารีวิวแล้วก็ชี้พิกัดความอร่อยกันหน่อยนะฮะวันนี้เป็นวันเห็ดแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นนะคุณผู้ฟังแล้วก็เข้ากับช่วงเทศกาลกินเจของบ้านเราด้วยนะฮะเชื่อว่าอาหารเจหลายเมนูน่าจะมีเห็ดเป็นส่วนประกอบเยอะมากเลยวันนี้ก็เลยมีท็อปิกมาถามว่าเห็ดเนี่ยอยู่ในเมนูไหนถึงอร่อยนะครับไปดูข้อความกันนะฮะพี่กุ้งแห้งบอกว่าเคยทำโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยนะซื้อก้อนมาเปิดดอกใช่ไหมตอนแรกเนี่ยไปได้ดีเลยแต่ว่าการจัดการไม่ค่อยดีเชื้อราลงทีเดียวไปหมดโรงเรือนเลยค่ะโอ้ไม่เป็นไรลุยกันใหม่แสดงว่าอย่างน้อยเรามีประสบการณ์แล้วใช่ไหมฮะว่ามันต้องดูแลยังไงบ้างไม่ให้มีเชื้อราใช่ไหมบอกว่าเห็ดอยู่ในเมนูไหนก็อร่อยค่ะจริงๆนะคะต้มยำทอดย่างผัดเนื้อเขาเหนียวนุ่มเหนียวหนุบกรอบเนี่ยทุกสัมผัสเลยส่วนตัวชอบเมนูย่างทาซอสมาล่าอุ้ยซื้อจากทุกร้านที่มีขายไม่มีร้านประจำค่ะร้านไหนขายซื้อหมดเพราะเป็นคนชอบทานเห็ดใช่ไหมอ่ะเข้าใจได้นะครับขอบคุณพี่กุ้งแห้งด้วยนะครับเป็นเมนูเห็ดย่างทาซอสมาล่าด้วยชาอยู่ในปากนะฮะพี่เชอรี่เจ้าของวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วยนะครับบอกว่าสำหรับพี่เนี่ยขอยกให้เมนูอ่อมเห็ดค่ะใส่เห็ดรวมก็จะมีเห็ดตางเห็ดนางฟ้าเห็ดออรินจิเห็ดเข็มทองใส่ผักสไตล์อีสานเป็นชะอมใบแมงลักผักชีลาวมะเขือใบแมงลักนี่คือผักอีตู่ใช่ไหมชื่อน้องไงชื่อน้องภาษาอีสานคือผักอีตู่ใช่ไหมฮะใบแมงลักนะครับแล้วก็จะมีใส่น้ำปลาร้าแซ่บๆตัวนัวค่ะพิกัดก็คือร้านอาหารอีสานที่ไปบอกคือตำมั่วค่ะไปตำมั่วบ่อยสุดเลยนะครับเคยไปทานกับพี่เชอรี่แล้วตำมั่วเนี่ยมั่วมากนะฮะมั่วไปถึงพวกเรานะครับกินกันแบบมั่วซั่วมากอร่อยนะขอบคุณพี่เชอรี่ด้วยนะครับไปต่อฮะคุณดิวครับคุณดิวบอกว่ารับทราบนะครับผมยังไม่ตอบนะดิวแปะไว้ก่อนนะครับผมสำหรับพี่จักบอกว่าแกงแบบทางเหนือใส่ฟักทองเพิ่มความนัว100คะแนนเต็มครับนี่เป็นอะไรฮะชอบทานเห็ดมากนะครับผมซึ่งนะฮะแต่เมนูเห็ดที่โดนใจก็คือแกงเห็ดโคนเป็นเห็ดโคนธรรมชาตินะที่ขึ้นในหน้าฝนก็จะหาเก็บตามไร่สวนในหมู่บ้านบางทีชาวบ้านที่หาเห็ดเก่งๆเนี่ยก็จะนำมาขายให้วิธีการทำไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่ครับรู้แต่อร่อยมากจริงพิกัดไม่มีคุณแฟนทำไมแรงมากอันนี้เล่าให้ฟังหรือว่าอวดก็อวดแหละก็คนมีแฟนอะเนาะแบบนี้นะครับเป็นแกงเห็ดแบบคนเหนือใส่ฟักทองคือเลิศพี่จักชอบมากนะฮะพี่แบงค์มีเบอร์ติดต่อพี่ลี่ไหมครับพี่จักทักไปทางโอเพนแชทเลยฮะเพราะว่าพวกเราไม่มีเบอร์พี่ลี่นะครับผมนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีเบอร์ใครเดี๋ยวเราโทรไปกวนนะครับดีเจชอบโทรไปกวนหลอกเล่นไม่มีฮะเดี๋ยวยังไงติดต่อทางโอเพนแชทหรือว่าถามใครสักคนในโอเพนแชทน่าจะมีนะน่าจะแบบนัดคุยกันได้ยังไงได้นะฮะลองดูนะฮะขอบคุณพี่จักด้วยนะครับเราอ่านออกอากาศไปแล้วพี่ลี่ฟังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะขอบคุณพี่จักด้วยครับไปต่อกันที่พี่ตุ๊กดีกว่าทันไหมน่าจะไม่ทันนะครับผมเอาอย่างนี้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาอ่านข้อความของพี่ตุ๊กกันนะส่งท้ายกันดีกว่าย้ำกันหน่อยสำหรับคุณเห็ดอยู่ในเมนูไหนถึงอร่อยและเพราะอะไรทำกินเองหรือว่าซื้อกินจากร้านไหนเนี่ยรีวิวแล้วก็ชี้พิกัดความอร่อยกันหน่อยจ้า

0: Chai Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
2: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
2: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
1: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
4: Good life good music
5: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Shine Radio. Good life, good music.ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าเพราะกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: Sunshine Talk About

0: เรามาคลั่งรักกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงสุดท้ายแบบนี้เลยเหรอฮะนี่คือโอบนิธินะครับเจ้าของรอยยิ้มใน Brightest Sky นะครับท้องฟ้าที่สดใสที่สุดว่างี้นะครับผมซึ่งเพลงนี้นะครับเจ้าของรอยยิ้มขยับขึ้นจาก18มาอยู่ในอันดับที่13นะครับ2สัปดาห์กับกันอยู่ในชาร์ตส่วนก่อนหน้านั้นเพลงใหม่ DJ คนแรกของคลื่นนะฮะที่มีโอกาสได้เปิดนะครับ First 1กับ8ทับ7นะสัปดาห์นึงมี7วันอวยแฟนไปแล้ว8วันมีความรีเลทกับตัวเป็นของดีเจเองเพราะดีเจอวยแฟนทุกวันนะครับทุกวันสัปดาห์มี7วันอวยทุกวัน24ชั่วโมงอวยได้อวยเอ้าเรามีแฟนดีเราก็ต้องอวยเราก็ต้องอวดกันหน่อยนะพวกนะอ่ะ2เพลงนะครับที่เลือกมาต้อนรับนะฮะเช้านี้ในชั่วโมงสุดท้ายของเราฮะแล้วก็ซันชัยท็อกกะบ้าของเราวันนี้ฮะวันที่15ตุลาคมเป็นวันเห็ดแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นเขาเราก็เลยมีท็อปิกมาคุยกับคุณถามว่าสำหรับคุณเนี่ยเห็ดอยู่ในเมนูไหนถึงจะอร่อยและเพราะอะไรทำกินเองหรือว่าซื้อจากร้านไหนมารีวิวแล้วก็ชี้พิกัดความอร่อยกันหน่อยนะฮะก่อนที่เราจะไปดูข้อความกันคุณฟังเตรียมพบกับสุภาลัยเซนส์พัทยานะครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาที่ออกแบบให้ทุกวันสนุกได้ในทุกเซนส์นะครับเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทเท่านั้นห้องใหญ่อยู่สบายขนาดเริ่มต้นที่ 31.5ถึง65ตารางเมตรกันเลยทีเดียวนะฮะจะอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้ครับถึงเวลา unlock your sense นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะโทรได้เลย1702หรือที่ www.supalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับไปดูข้อความกันเยอะแยะมากมายไก่กองคุณฟังต้องรีบเคลียร์แล้วล่ะน้องเพชรบอกว่าใช่แล้วค่ะผักอีตูเท่ากับผักแมงลักเนาะเป็นภาษาอีสานนะฮะแล้วก็แตงกิ้วคาตาเข้ามายังคงตราตรึงในส่วนของมีมเสร่อนั้นที่ยังชอบมากนะฮะยังหาดูอยู่ท่อนี้นะฮะไปดูข้อความจากน้องเพชรบอกว่านะครับเดี๋ยวนะย้อนเดี๋ยวน้องหน่อยหมุนติ้วๆนะครับผมนี่ค่ะเมนูเห็ดใดๆต่างๆเต็มไปหมดอันนี้อะไรแหนมเห็ดเหรออันนี้แหนมเห็ดเหรอแหนมเห็ดพี่แมงไม่เคยกินเลยอ่ะอร่อยไหมแหนมเห็ดและอะไรและแกงเห็ดแบบแกงคล้ายๆแกงเปลือกนะแบบอีสานนะอ๋อไม่ใช่เป็นเห็ดอันนี้ด้วยเห็ดพอโอ้เห็ดทอบนะครับภาษาเหนือเรียกเห็ดทอบแล้วก็มีต้มยำน้ำใสนะครับผมนะซึ่งมีเห็ดโคนนะครับผมเห็ดนางฟ้านะฮะประมาณนี้ค่ะเน้นทำเองเพราะว่าเวลาแกงทำแกงหม้อใหญ่ทานทั้งครอบครัวค่ะไม่ค่อยซื้อโดยเฉพาะอาหารอีสานนี่แม่ทำให้ทานเกือบทุกเมนูเลยค่ะวาวุ่นไปหาเห็ดมากินก่อนนะฮะว่าแล้วก็นะครับแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่เชอรี่มาด้วยนะครับแห่งด้อมสัญชัยแก๊งวกเวก แก๊งวกเวกดีวกเวกมากนี่จะบอกว่าแก๊งวกเวกสัญชัยอ่ะไปไหนก็วกเวกแล้วคุยกันเสียงดังเมากันสนุกมากนะครับขอบคุณข้อความจากน้องเพชรด้วยนะฮะแกงอีสานใดๆของเห็ดที่ส่งรูปมานั้นน่ากินมากฮะเนี่ยฮะก็จะมีทั้งในส่วนของนะฮะ อยู่ข้างบนไหมถ้าเป็นอาหารไทยนี่ต้มยำน้ำข้นค่ะใส่เห็ดฟางเยอะๆชอบมากหรือว่าฝั่งอีสานก็จะเป็นเมนูแกงเห็ดใส่ผักหวานค่ะใส่แกงหน่อไม้ก็ได้เห็ดเพาะเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ลิ้นเท้าหูยานางเห็ดชอบไปขึ้นใกล้ๆกันแล้วเราก็เก็บแล้วไปแกงทีเดียวเห็ดตับเต่าแล้วยานางเหรอในเพลงเขาบอกแบบนั้นเพลงเสน่ห์ลูกทุ่งเห็ดฟางนางฟ้ากินหมดชอบแซ่บนะฮะส่วนเมนูเจเนี่ยทำเองก็คือว่าแหนมเห็ดค่ะใช้เห็ดนางฟ้าชอบทานเห็ดจริงๆว่าแล้ววันนี้ก็คือต้องจัดเมนูเห็ดใดๆต่างๆใดๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมแหนมเห็ดเหรอพี่เบ้งไม่เคยกินแหนมเห็ดเลยต้องหาลองเนาะแต่ว่าตอนเด็กๆอ่ะเห็ดฟางอ่ะตอนเด็กๆ เห็ดฟางอ่ะคุณตาพี่แมงเอาเห็ดฟางอ่ะมาทำเป็นเห็ดส้มอ่ะมันคือแหนมเห็ดไหมเห็ดส้มอ่ะที่เขาเอามาคลุกกับข้าวอ่ะใช่แหละอันเดียวกันเป็นเห็ดส้มคล้ายๆกันอร่อยนะฮะเลิศวันนี้เมนูเห็ดเลิศคุณฟังอยู่ไม่ได้ละเดี๋ยวเที่ยงหาเห็ดกินก่อนนะครับผมทันเจสักหนึ่งมื้อเขาจะกินเจก็จะเลิกกันอยู่แล้วเพิ่งจะมาเริ่มกินถ้าไม่คุยเรื่องเมนูเห็ดนี่คงไม่ได้กินนะสัปดาห์นี้นะฮะอ่ะขอบคุณข้อความจากน้องเพชรด้วยอ่านแล้วนะครับผมด้วยความที่เราคุยกันแล้วก็เมาส์ยาวเหยียดไปถึงข้างล่างนะฮะหาข้อความไม่เจอแต่เจอแล้วขอบคุณนะฮะน้องโบสวัสดีครับน้องโบบอกว่าเห็ดเนี่ยอยู่ในแกงเปิ่หน่อไม้ค่ะเข้ากันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นใส่เห็ดอะไรลงไปก็แซ่บอร่อยนัวหอมข้าวคั่วใบโหระพาและปลาลาทานกับข้าวสวยร้อนๆฟินมากค่ะแกงเปิ่เราต้องกินกับข้าวสวยนะจริงๆนะฮะทำเองไม่เป็นค่ะที่ตลาดแถวบ้านมีขายนะตลาดนัดสี่มุมเมืองแหลมฉบังบางช่วงจะมีใส่ผักหวานลงไปโอ้ลดใส่ผักหวานนะขอบคุณน้องโบด้วยนะฮะไปต่อ คุณส้มบอกว่าเห็ดอยู่ในเมนูไหนก็เดี๋ยวก่อนนะแพนิคกับคำว่าเห็ดเหรอตอนเด็กยายชอบทำอาหารใส่เห็ดหอมแต่เห็ดหอมมันไม่ได้หอมตามชื่อค่ะอ๋อเป็นคนไม่ทานเห็ดใช่ไหมเข้าใจได้แต่น้อยคนนักที่จะทานเห็ดนะฮะอย่างเห็ดหอมเองพี่แบงค์เนี่ยเห็ดหอมมาใส่ในอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นคนไม่ทานเห็ดหอมเพราะว่าเห็ดหอมส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่หอมเหมือนกันไม่ค่อยได้ทานเห็ดหอมเนี่ยแต่ก็คือใส่อะไรก็ได้แต่แค่ไม่ทานเท่านั้นเองนะครับผมนะฮะขอบคุณคุณส้มด้วยนะครับผม1คนท้วนที่วันนี้ไม่ทานเห็ดนะฮะไม่เป็นไรเข้าใจได้นะครับใครอีกใครอีกนะฮะเบบี้บิวนะครับเมนูเห็ดหอมทอดซีอิ๊วค่ะอุ๊ยพอทอดแล้วเห็ดด้านนอกจะกรอบๆด้านในจะหนึบๆมีรสซีอิ๊วให้เค็มหวานกำลังดีกินกับข้าวสวยหรือว่าข้าวต้มร้อนๆหรือว่าทานเล่นเดียวๆอร่อยมากกินเพลินสุดๆเป็นเมนูที่กินได้เรื่อยๆครับพี่กัดแม่ทำให้กินค่ะอร่อยมากแม่อีกละแม่คือตอบโจทย์ทุกสิ่งอย่างนะครับขอบคุณเบบี้บิวนะฮะคุณเจมบอกว่าแกงเห็ดค่ะแกงเห็ดแบบอีสานน้ำแกงนัวหอมกลิ่นใบแมงลักใส่เห็ดหลายๆชนิดทั้งนุ่มทั้งหนึบนะเผ็ดนิดๆสดน้ำร้อนๆกินกับข้าวเหนียวขึ้นนัวมากพี่เกดก็คือซื้อร้านอาหารอีสานแถวบ้านค่ะจำชื่อไม่ได้ค่ะ101อะไรสักอย่างค่ะก็เป็นร้านแถวบ้านนั่นเองนะจ๊ะนะฮะมีใครอีกจ๊ะแล้วก็นะครับผมคุณธิราวันเหรอสักครู่เดียวนะฮะคุณธิราวันคุณธิราวันนี่จะไปปาร์ตี้กับเรานะคุณผู้ฟังคุณมิวส์นัชชานี่พี่แบงค์ชอบข้อความของชาวติดฝนเนี่ยที่หลังๆมาใหม่ๆเยอะๆอ่ะมาใหม่ๆเขาจะมีข้อความแบบเหมือนเป็นหนังสือเหมือนเป็นจดหมายในการส่งเพลงพี่ไปอยากรู้ว่าใครบีบพวกเธอนะฮะบอกว่าขอฝากพลังบวกเล็กๆไว้กับรายการนะคะถ้ามีโอกาสฝากเปิด 8.7 8ทับ7ขอบคุณมันด้วยเขาก็จะมีการแบบถ้ามีโอกาสรบกวนฝากนี่นะข้อความเหมือนถูกบีฟมานะครับน่ารักดีนะฮะมีการพิมพ์ข้อความแบบการขอเพลงอะเนาะที่มันไม่ได้เป็นรอบอทอะเนาะน่ารักนะฮะขอบคุณด้วยนะครับไปคุณไก่ลักกี้คือไก่จ๋าได้ยินไหมว่าเสียงใครบอกว่าเห็ดอยู่ไหนก็อร่อยแค่ต้มให้สุกก็อร่อยแล้วโอ้แสดงว่าชอบมากชอบทั้งแบบต้มจิ้มน้ำพริกใส่ในแกงกะทิฟักทองไม่ทำกินเองค่ะไม่มีร้านประจำด้วยค่ะแล้วใครทำให้คะใครทำให้ไก่ใครทำให้ไก่ใครทำให้ไก่ทานใครทำให้ไก่เราอยากรู้ตรงนี้ไม่ทำกินค่ะทำไม่เป็นนะฮะแต่ว่าชอบต้องมีคนทำให้แหละเธอแบบนี้แสดงว่าต้องมีคนทำให้นะครับผมและในส่วนของพี่พาดนั้นเราจัดพี่พาดเลยไหมพี่พาดบอกว่าวันนี้ไม่ว่างโฟนอินนะคะแต่ว่าแบงค์ว่างไงพี่พาดแบงค์โฟนอินให้ไหมเห็ดนางฟ้าต้มยำทำเองค่ะเห็ดนางฟ้าสดๆเอามาต้มยำน้ำใสรสชาติอ่อนๆหอมตะไคร้นวลๆตะไคร้นวลๆด้วยใส่ผักชีใบยาวไปชีผักชีใบยาวคือผักชีฝักอันนั้นหรอผักชีใบยาวคืออะไรนะเธอผักชีลาวผักชีฝรั่งเหรอฮะแค่นี้เลยค่ะเมนูประจำบ้านไม่รู้จะกินอะไรนึกไม่ออกจัดไปค่ะต้มยำเห็ดล่าสุดติดใจเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดกรอบทำให้หลานกิน
1: อ้าวเราทำให้หลานกินอ๋อ
0: ลองชิมอร่อยดีจังปกติไม่ชอบกินเห็ดเข็มทองรู้สึกว่ามันเหนียวเคี้ยวไม่ละเอียดเอาจริงๆพี่กินเมนูเห็ดบ่อยมากชอบทานเห็ดทุกเห็ดทำเมนูอะไรก็ต้องเป็นเห็ดหูหนูยิ่งเห็ดหูหนูในผัดผักรวมยิ่งอร่อยสรุปก็คือชอบทุกเห็ดแล้วก็ทำเองค่ะ
1: อย่างงี้ชอบทุกเห็ดแล้วก็ทำกินเองวันก่อนทำให้หลายกินแล้วก็เลยลองชิมด้วยแน่ก็เลยผักชีใบยาวก็คือผักชีใบเรื่อยสุดแล้วแต่จะเรียกพี่พัฒน์บอกอย่างงี้ก็คือผักชีฝรั่งใช่ไหมที่ยาวๆใช่ไหมเลยที่เราใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปหาดูก่อนนะทุกคนผักชีใบเลื่อยมันก็เรียกแล้วแต่ภาคเนาะคุณผู้ฟังเนาะทางด้านของอีสานเรียกหอมเปหอมเปว่ะน่ารักดีนะครับผมเอาขอบคุณพี่พาดด้วยนะครับน่ารักมากนะฮะคุณอุ้มมี่ล่ะครับอุ้มมี่บอกว่าเมนูเห็ดที่ชอบที่สุดก็คือเห็ดย่างซอสค่ะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆกับซื้อมาทำกินเองค่ะสะใจมากนี่คนชอบกินเห็ดเยอะเนี่ยนะฮะไปต่อที่ใครอีกบ้างฮะคุณฟ้าบอกว่านี่ค่ะย่างหม่าล่าเลยค่ะเป็นเห็ดออรินจิย่างทาผงหม่าล่าช่ำๆจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดซื้อจากร้านแถวบ้านแต่ร้านไม่ค่อยเปิดค่ะอาทิตย์หนึ่งขายแค่ 3-4 วันเนี่ยของอร่อยแล้วก็เปิดไม่บ่อยด้วยนะครับผมวันณัฐนีขอบคุณที่เปิดเพลงคาตาและบอกว่านะครับยกให้เป็นอะไรเห็ดเข็มทองค่ะในเมนูหมู3ชั้นพันเห็ดเข็มทองย่างซอสเทอริยากิมันคือเห็ดเข็มทองที่พันด้วยเบคอนถูกไหมคุณวันณัฐนี ใช่ไหมเบคอนพันธุ์กระทองใช่ไหมเพราะว่าความฉ่ำของหมู3ชั้นใช้คำว่าหมู3ชั้นพอย่างจนแห้งแล้วหรือว่าหมู3ชั้นที่เขาหั่นแบบบางๆหรออย่างนั้นใช่ไหมเออพอย่างจนแห้งแล้วซอสเทริยากิซึมเข้าเส้นเห็ดเข็มทองให้ความกรอบแล้วก็หวานฉ่ำในคำเดียวเลยค่ะทานที่ร้านปิ้งย่างยากิโทริอิชิบังนะย่างมาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเตาถ่านเห็ดเข็มทองไม่เหนียวเคี้ยวง่ายอร่อยเพลินมากครับพูดแล้วก็หอมแถมหิวด้วยไปยังไงวันนี้เรากินเห็ดกันคุณผู้ฟังนะฮะไหนๆก็กินเจละช่วงนี้เทศกาลกินเจนะครับผมถ้าไม่พูดถึงเห็ดนี่วันนี้หลายคนก็ไม่ได้กินเจนะคะนะฮะไปกันที่ใครนู่หนูนุนิวนะครับบอกว่าก็คือน้ำลายไปขอยกให้เห็ดทอดเลยค่ะกรอบๆกินเพลินมากยิ่งจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดหรือว่าคลุกผงปรุงรสด้วยแล้วนะฮะผงอะไรผงปรุงรสที่ว่านั้นผงพวกผงปาปริก้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะหยุดกินยากสุดๆเลยค่ะปกติทำกินเองค่ะเพราะว่าเราเลือกเห็ดที่ชอบมาทอดได้ตามใจเลยเห็ดทอดตามตลาดส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดเข็มทองซึ่งไม่ค่อยโอเคถึงจะทอดกรอบดีแต่ว่าบางส่วนก็ยังติดฟันค่ะดื้อฮะดื้อมาติดฟันนะแต่ว่าทอดเองแล้วใจคลุกผงปรุงรสด้วยนะครับผมซิริวรรณาบอกว่านะครับเห็ดหูหนูดำในผัดเมนูผัดขิงไก่ครับไก่ผัดขิงแล้วใส่เห็ดหูหนูดำเนาะเลิศเนาะคือที่สุดในใจคุณสิริบอกอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าชอบความกรุบกรอบของเห็ดหูหนูเวลาเคี้ยวแล้วมันสนุกปากมากนะยิ่งกินคู่กับไก่นุ่มๆแล้วก็รสชาติเผ็ดร้อนของขิงยิ่งเข้ากันได้ดีค่ะอร่อยจริงเออนะฮะชอบทำกินเองที่บ้านค่ะซื้อเห็ดหูหนูสดมาจากตลาดล้างให้สะอาดแล้วก็ผัดไฟแรงๆเห็ดจะยังคงความกรอบเด้งกินกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยแล้วก็ช่วยขับลมได้ดีมากค่ะในส่วนของขับลมนั้นก็คือเป็นหน้าที่ของน้องขิงนะครับผมที่เราใส่ในผัดขิงนะฮะเออแล้วเมนูนี้นะครับช่วงกินเจไม่ได้กินเจผัดขิงได้แต่ไม่ใช่ไก่แต่ว่าเป็นเห็ดคุณ W นะครับ W ต้องตอบท็อปิกพี่แบงค์นะนะครับผมนะได้เลยแต่นี่เขาก็มีข้อความแบบนี้นะข้อความของด้อมนี้มาใหม่ๆก็จะแบบหากสะดวกรบกวนเปิดเพลงจูบของเติ้ลมัตติมันให้ฟังด้วยนะคะขออนุญาตฝากเพลงโปรดไว้ในช่วงนี้นะคะขอเป็นกำลังใจกับทีมงานทุกคนด้วยนะคะเขาจะมีอะไรประมาณนี้ครับแวะมาฝากอีกเพลงนึงฟังแล้วอบอุ่นหัวใจมากค่ะแปดทับเจ็ดเพื่อมอบความสดใสในยามเช้าให้หน่อยนะคะข้อความเขาจะแบบน่ารักอะไรอย่างงี้ซึ่งสงสัยว่าใครไปบีให้พวกเธอนะฮะพี่สุบีไม่เลิฟแหละครับข้อความสุดท้ายของเบรกนี้ก็แล้วกันพี่สุคนน่ารักของน้องบอกว่าเดี๋ยวมาตอบนะคะทุ่งถึงแต่ว่าตอนนี้ถึงแล้วตอบมาว่าขอตอบค่ะปกติจะไม่ค่อยกินเห็ดเท่าไหร่แต่ถ้าไปอยู่ในเมนูแกงเห็ดรวมก็คือกินได้เรื่อยๆเลยนะคะส่วนใหญ่ซื้อค่ะทำไม่เป็นจะมีร้านที่ซื้อประจำใส่น้ำปลาอย่างแซ่บเลยค่ะเป็นอะไรแกงเห็ดรวมในส่วนของพิสูจน์นั้นขอบคุณข้อความจากพิสูจน์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังย้ำกันหน่อยสันชัยทอล์คอบาวเช้านี้ครับ15ตุลาคมวันเห็ดแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นสำหรับคุณนั้นเห็ดอยู่ในเมนูไหนถึงอร่อยครับและเพราะอะไรทำกินเองหรือว่าซื้อจากร้านไหนรีวิวแล้วก็ชี้พิกัดความอร่อยมากันหน่อยนะฮะสันชัยทอล์คอบาวเช้านี้ครับ
2: สันชัยทอล์คอบาว

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
2: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

็ยังชอบอยู่ดีนะฮะเพลงนี้นะครับสัปดาห์นี้ตกจาก3มาอยู่อันดับที่4เรียบร้อยครับงานจากเมอร์เฟเจอริงกับราคานะฮะขึ้นใจครับส่วนก่อนหน้านั้นเป๊กผลิตโชคกับ I've Got You และตอนนี้10โมงเช้า43นาทีนะครับสัญชัยทอกบ้าของเราได้เวลามาเคลียร์ข้อความแล้วแหละนะฮะสำหรับคุณเห็ดอยู่ในเมนูไหนถึงอร่อยเพราะอะไรทำกินเองหรือว่าซื้อมาจากร้านไหนวันนี้รีวิวแล้วก็ชี้พิกัดความอร่อยกันหน่อยนะครับข้อความเยอะมากไหวไหมนะฮะน้องโบเราอ่านไปแล้วใช่ไหมเราอ่านไปแล้วนะจ๊ะไปกันที่พี่สุอ่านหรือยังพี่สุนะฮะก็อ่านไปแล้วจ้ะเช่นเดียวกันนะครับใครอีกฮะน้องแอลมารับคาตาจ้ะแล้วก็อะไรเอ่ยรับขึ้นใจด้วยนะครับผมคุณแอมอัชราพรบอกว่าเห็ดออรันจิย่างครับอร่อยทาซอสเทอริยากิเยอะๆเลยนะครับขอบคุณด้วยนะฮะมณีรัตน์ครับมณีรัตน์บอกว่าสำหรับเราต้องเห็ดหอมในเมนูปลากระพงค่ะปลากระพงนึ่งซีอิ๊วนะนะเพราะความหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของเห็ดหอมจะช่วยดับกลิ่นคาวปลาและชูรสชาติของน้ำซีอิ๊วให้กลมกล่อมค่ะชอบทานไปชอบไปทานที่ร้านแหลมเจริญซีฟู้ดนะเลิศนะเห็ดหอมที่นี่ดอกใหญ่นุ่มเด้งอุดมไปด้วยน้ำซีอิ๊วแล้วก็รสชาติกลมกล่อมกำลังดีชอบทานกับข้าวสวยร้อนเลิศมากค่ะเลิศที่ได้คำตอบเลยนะครับผมคุณไลลาไลลาบอกว่านี่เลยจ้ะปกติเนี่ยไม่ค่อยชอบกินเห็ดเท่าไหร่แต่ว่าเห็ดแครงแต่เห็ดแครงคือข้อยกเว้นค่ะเห็ดแครงคืออะไรหากินยากมากๆเลยนะครับผมมีหอยแครงแล้วมีเห็ดแครงด้วยเหรอเพ้อแบบขึ้นเองธรรมชาติค่ะแล้วก็ต้องเป็นช่วงที่ฝนตกนะแต่ต้องมีแดดจะได้น้องมาแบบดอกโตๆสดๆจริงๆมีขายนะคะแต่ไม่กล้าซื้อเราไม่มั่นใจว่าเขาเก็บมาจากไหนเก็บเองในสวนตัวเองเนี่ยสบายใจแต่หายากมากทุกภาคน่าจะรู้จักแหละแกงกะทิเห็ดแครงทำกินเองตำเห็ดแครงเองอร่อยมากยิ่งใส่หน่อไม้สับผักหวานแล้วก็ตำลึงด้วยค่ะอร่อยแรงเอ้าแล้วลาวเห็ดแครงคืออะไรทุกคนช่วยบอกพี่แบงค์ด้วยเดี๋ยวแบงค์ไปหาข้อมูลมานะเห็ดแครงนะครับผมขอบคุณไลลานะครับพี่หมูนะฮะพี่หมูที่น่ารักของเราวันนี้พี่กินเจมา6วันแล้วครับเลิศมากพี่หมูนี่ไงข้าวเห็ดญี่ปุ่นผัดพริกสดเจนะฮะเห็ดอยู่ในอาหารอร่อยๆหลายอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นต้มยำผัดแล้วก็ยำต่างๆล่าสุดเนี่ยนะฮะอาหารเจครับน้องแบงค์นะที่ร้านสะดวกซื้อครับกินแทบทุกวันเลยตอนนี้อร่อยมากเลยครับชื่อเมนูข้าวเห็ดญี่ปุ่นผัดพริกสดฮะใครทานเจอยู่ตอนนี้แนะนำเลยครับแล้วก็มีอีกหลากหลายอาหารเลยน้องแบงค์นะอาหารเจเดี๋ยวแบงค์ไปหากินมาข้าวเห็ดญี่ปุ่นผัดพริกสดเจนะฮะขอบคุณพี่หมูด้วยนะฮะอุ้ยน่ากินจังเลยนะครับไปต่อฮะเอ็มบิสยาตอบว่าเอ็มดีเซบอกว่าชอบหลายเมนูเลยค่ะแต่ว่าเป็นคนชอบแซ่บๆขอเลือกเป็นน้ำพริกเห็ดโอ้ยอร่อยนะแซ่บหนัวจิ้มกับผักอร่อยดีค่ะซื้อทานค่ะเพราะชอบกินตอนเที่ยงๆค่ะแถวที่ทำงานมีอยู่เจ้าอร่อยอยู่เลยนะฮะมีอยู่หนึ่งเจ้าอร่อยใช่ไหมน้ำพริกเห็ดคุณฟังไม่ค่อยได้กินเลยพี่ตุ๊กเราสัญญากันไว้ว่าจะอ่านของพี่ตุ๊กนะครับบอกว่านึกถึงเห็ดในต้มยำกุ้งฝีมือแม่ค่ะฝีมือแม่ละนะฮะแต่ไม่ได้กินนานแล้วเนี่ยนะหิวอีกแล้วแล้วก็มีเห็ดเข็มทองทอดฮะรสเร่เจ้าหนึ่งอร่อยมากเลยนะฮะหมดเร็วมากโชคดีหน่อยก็จะได้กินนะเห็ดนึ่งกับน้ำพริกก็อร่อยหาเลือกไม่ถูกเลยค่ะเห็ดนึ่งคนเหนือเห็ดนึ่งแล้วก็น้ำพริกแบบตาแดงหรืออะไรสักอย่างอ่ะอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็คุณแก้มนะครับชอบทานอะไรเห็ดผัดน้ำมันหอยค่ะน่าจะนุ่มๆกรุบๆดูดซึมรสชาติซอสได้ดีกินกับข้าวสวยร้อนๆคืออร่อยมากเป็นเมนูง่ายๆที่ทำไม่ยากเมนูที่กินได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อและชอบซื้อ3เห็ดชอบซื้อเห็ด3แบบมีเห็ดชิเมจิเห็ดเข็มทองแล้วก็เห็ดหอมสดมาผัดเองค่ะผัดกับน้ำมันหอยเหยาะซีอิ๊วนิดหน่อยโรยพริกไทยนิดหน่อยอร่อยมากๆเมนูคนรักสุขภาพนะเลิศๆนะครับคุณแก้มขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคุณดิวนั้นนะครับผมเป็นเดี๋ยวนะย้อนข้างบนนะครับดิวบอกว่านี่เลยชุกกินเจเห็ดตลอดทุกเมนูนะครับเป็นยำเห็ดผัดเห็ดสารพัดเห็ดนะฮะเห็ดหอมเห็ดขาวใส่เมนูอาหารเจได้หมดเลยนะครับพิกัดก็คือสถานพุทธสว่างเหตุโรงเจทุ่งเหียงครับผมอาทิตย์นี้ก็หมดเจแล้ว 9-19 นะโอเคส่งเป็นรูปมานะครับไม่ได้บอกว่าเป็นเมนูอะไรนะฮะแต่ก็น่ากินนะครับผมใครอีกจ้าตังโต้นะครับตังโต้บอกว่าเอาตังโต้ไม่ตอบแล้วนะครับหายไปตังโต๊ะหายไปคุณอันนี้น่าจะชื่อแหม่มนะครับผมคุณแหม่มบอกว่าถ้าใครกินเจก็ได้เหมือนกันลองดูนะคะรับรองอร่อยชัวร์เป็นอะไรเป็นผัดกะเพราเห็ดกับข้าวสวยร้อนๆคุณผู้ฟังเป็นเมนูเจเห็ดมาผัดกะเพรานะข้าวท่ากระแตบอกว่านะครับเห็ดออรันจิย่างชอบทำทานเองค่ะเห็ดออรันจิย่างคลุกกับซอสซิริกินะครับมาล่าแล้วก็ย่างเนยค่ะความอร่อยก็เอาไป3ดาวท
ทุกเมนูเห็ดนะฮะข้าวหม้อทอดและน้ำมันหมดเลยค่ะทานง่ายๆสไตล์คนทำกับข้าวไม่เป็นข้าวหม้อทอดและน้ำมันเพราะว่าไม่ซื้อทำไม่เป็นด้วยนะครับผมหม้อทอดจบนะฮะสำหรับต๊อบแต็บนั้นนะครับผมนะฮะต๊อบแต็บตอบว่าอะไรตอบว่าเห็ดอยู่ในเมนูไหนก็อร่อยครับเป็นคนชอบเห็ดมากโดยเฉพาะเห็ดชิเมจิดำเคี้ยวแล้วมันกรุบกรุบเพลินๆมีรสชาติหวานๆที่ปลายลิ้นนิดหน่อยอยู่ในแกงแบบอีสานใส่ต้มยำต้มมาม่าอร่อยหมูกระทะก็ต้องมีเอาไปลวกกินกับเมี่ยงก็อร่อยกับน้ำพริกก็อร่อยค่ะชอบกินไม่ชอบทำค่ะแต่มีแฟนทำให้กินค่ะจบตรงนี้ในส่วนของต๊อบแต็บนะครับผมคุณผู้ฟังเราหลายๆทั้งนั้นเลยเนาะคุณผู้ฟังนะฮะคุณหนึ่งครับหนึ่งบอกว่าไงเมนูเห็ดทำเองก็จะชอบต้มยำเห็ดค่ะจริงๆใส่เนื้อสัตว์ปกตินี่แหละแต่ถ้าจะใส่เห็ดเยอะก็เยอะกว่าเนื้อสัตว์เยอะกว่าเนื้อสัตว์ที่บ้านชอบทานเห็ดฟางกับนางฟ้าค่ะทำต้มยำนะฮะคุณหนึ่งนะก็เป็นเมนูนี้นะครับผมคุณพลอยพันแม่49คุณพลอยนะครับผมก็จะเป็นเห็ดในสุกี้ทำเองอร่อยสุดๆเลยค่ะนะครับผมเป็ดสุเทพนะครับก็จะเป็นในส่วนของยำโป๊ะแตกแล้วก็ต้มยำโป๊ะแตกแล้วก็ผัดใส่น้ำมันหอยค่ะแกงลาวเป็นต้นฮะเพราะว่าเข้ากันได้ดีที่สุดฮะนะแล้วก็พี่ปลานะครับบอกว่าพี่อยากโฟนอินบ้างค่ะพี่ปลามาโฟนอินในเบรกสุดท้ายพี่เป็นคนชอบนะอะยังไงดีล่ะต้องพี่ปลาเสียงต้องเดี๋ยวจะเสียงจะเหมือนพี่พลาดไปอีกนะครับผม พี่เป็นคนไม่ได้แล้วล่ะพี่ปาเอาไว้เดี๋ยววันที่23พริกไทยมาน้องจะโฟนอินพี่ปานะครับผมพี่เป็นคนชอบกินเห็ดแทบทุกชนิดค่ะพี่ชอบมากๆจะเป็นเห็ดฟางส่วนตัวเนี่ยพี่ใส่ได้ทุกเมนูต้มผัดแกงทอดและทำเองเท่านั้นไม่ใช่ที่ร้านทำไม่อร่อยนะคะแต่ให้น้อยถ้าทำเองเนี่ยพี่จะกระหน่ำใส่ค่ะกินแบบสะใจไปเลยเมนูที่นึกอยากกินตอนนี้ก็คือเป็นปลานึ่งค่ะปลาตาเดียวต้มไม่ตัวไม่ใหญ่มากวางบนผักกาดขาวตามด้วยเห็ดฟางจุกต่อด้วยหมู3ชั้นชิ้นบางๆบางปลาลงไปสรุปก็คือกินหมู3ชั้นไม่กินเห็ดค่ะอ๋อไม่ใช่เอาหมู3ชั้นวางแปะด้านบนอีกอีกรอบต่อด้วยเห็ดฟางจุกๆอีกรอบเหยาะน้ำปลานิดหน่อยพร้อมกับสาดผงปรุงรสตามชอบแต่ไม่ต้องมากนะคะพอนวลๆหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีน้ำขิงซอยนะมีขิงซอยมาโรยแล้วก็นำไปนึ่งในซึ้งที่ตั้งน้ำจนเดือดพอสุกแล้วเปิดฝาโรยต้นหอมขึ้นชายปิดฝาอีก 2-3 นาทียกขึ้นได้เลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยเหาะมากเลยค่ะขอบคุณพี่ปาด้วยครับผมหลายๆเมนูลักษณะว่าจะเปิดอ่านไม่ทันวันนี้ขออภัยเป็นอย่างสูงเพราะว่านะครับผมเพลงเยอะด้วยอะไรด้วยเพลงยาวๆนั่นเลยนะฮะไปเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาคุยกับละพัลลดานะครับ

0: Good life, good music. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good musicSunshine Radio Good Life Good Music
2: อรุณสวัสดิ์และพระดาจ้า
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: ถึงจ้าอ่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันเห็ดแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่นนะเธอ
3: รับ
2: เห็ดมีคุณูปการคุณูประโยชน์ต่อโภชนาการของเขามาเขาก็เลยถึงขั้นต้องตั้งวันเนี่ยเป็นวันแห่งชาติของเขาเลยคุณคิดว่าเมนูเห็ดบ้านเราอยู่ในเมนูอะไรถึงจะอร่อยเห็ด
3: แกงเห็ดไงเห็ดที่เคยคุยกันไว้ก่อนหน้าที่บ้านเธอเรียกอะไรนะพิมพ์เห็ดบดบ้านเธอมีชื่อเรียกอยู่ที่เราหากันมันก่อนเห็ดขอน
2: เห็ดขอน
3: ถ้าเป็นบ้านอื่นอ่ะ
2: ประมาณนั้นใช่ใช่ใช่ใช่เห็ดขอนเห็ดขอน
3: เท่านั้นถ้าฉันกับบ้านพี่เขยที่เปรียบเหมือนพ่อนะ
2: พี่เขยที่เปรียบเสมือนพ
3: ่อก็จะแบ
2: บก็จะหาให้ทาน
3: ก็จะบอกว่าเดี๋ยวไปหาเห็ดอันนี้เดี๋ยวก็หนูไปซื้อมาอะไรเงี้ยคือนางรู้ว่าฉันชอบแกงเห็ดอันเนี้ยมากพี่เคยฉันรู้จักฉันดีกว่าพี่สาว
2: เพราะเหมือนเขาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็ก
3: เล
2: ี้
3: ยงเหมือนลูกใช่นางก็จะแบบไปหาเห็ดแล้วซึ่งมันก็เป็นฤดูกาลหรือเปล่ามันต้องหาในป่าแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาก็เอามาเลี้ยงมาปลูกมาพอ
2: มันมีปลูกอยู
3: ่แต่ในป่ามันก็น่าจะได้แบบความแบบ
2: มันก็จะฟินมันก็จะกินอะไรของมัน
3: ก็
2: จะอีกแบบนึ
3: ง
2: อะไรอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ชอบมากแบบแกงแบบแกงลาวแกงเหมือนแกงแบบใส่หน่อไม้ใส่อะไรอย่างเงี้ยแต่แกงเห็ดอ่ะแล้วก็ใส่อาจจะเป็นกระดูกหมูใส่อะไรด้วยอะไรอย
2: ่
3: างเง
2: ี้ยมันต้องมีอะไรเหล่านั้น
3: ผักหวานอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: ผักหวานผักอีตู่นะครับก็คือเม็ดใบบังลักเน
3: า
2: ะ
3: ผักหวาน
2: ผักหวานก็อีกแบบนึง
3: แกงเห็ดด้วยอ
2: ะไรอย่างนี
3: ้คือที่พูดมาทั้งหมดคือไม่ค่อยได้กินหรอกเราอยู่
2: พอเราอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยได้กินแต
3: ่
2: ถ้าเกิดเราก็จะโหยหาความเป็นอาหาร
3: โฮมทาวน์
2: เหล่านี้ต้องเป็นแบบเป็นคนที่บ้านทำเป็นแม่ทำยายทำ
3: มันเป็นรสมือเน
2: า
3: ะ
2: ใช่
3: มันไม่ได้ผักว่ามันอร่อยสุดนะแต่มันเป็นรส
2: มันเป็นรสมือที่เราชินใช่มันเป็นอย่างงี้เหมือนของผมเองยายกับแม่อย่างเงี้ยก็ทำอาหารเมนูเดียวกันก็ไม่เหมือนกันแล้วผมจะโตมากับยายผมจะรู้ของยายคืออร่อยแล้วมันจะติดอยู่ในความทรงจำมันในก้านสมอง
3: แม่ทำยังไงก็ไม่อร่อย
2: ก็ไม่เหมือนแต่คนอื่นก็บอกว่าแม่ก็ทำอร่อยนี่คนอื่นก็บอกว่าอร่อยนะแต่เราอะเราชินของยายมากกว่าเพราะนั่นมันคือรสชาติเริ่มต้นของเราไงนึกออกปะที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยมันก็เลยฝังไปเลย
3: ฉันคิดว่าอย่างนั้นนะมันมีผลมากนะคือเรากินสังเกตจากตัวเองสังเกตจากแบมแบมอ่ะคือแบมแบมก็คือแบบโตมากับอาหารอีสานใช่ปะ
2: ใช่
3: กับพี่เลี้ยงคนอีสานเลยถึงแม้ว่าจะไปอยู่เกาหลีตั้งแต่อายุ12
2: อ
3: ่ะแต่แบมก็ยังรักอาหารอีสานอาหารต้องตำอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าคนเรามันจะจดจำในช่วงปฐมอ่ะรสชาติอ่ะ
2: เขาบอกว่าเด็ก7ขวบอ่ะจะ7ขวบจะเริ่มจำเหล่านี้อะไรละรสชาติความทรงจำกลิ่นที่ชอบ
3: แล้วหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นปลูกฝังในตัวเราว่าเราชอบสิ่งนี้
2: ใช่
3: มันจะก็รีเลียกับตัวเองนะสิ่งที่แบมๆเป็นอะไรเง
2: ี้
3: ยต่อให้เราไปอยู่ข้างนอกยังไงจะชอบกินอาหารญี่ปุ่นโตมาอะไรยังไงแต่สุดท้ายมันก็ยังแบบ
2: อาหารบ้านๆก็คืออย่าง
3: บ้านๆมากๆ
2: The One จริงแบบนั้น
3: แกงเห็ดจ้ะ
2: แกงเห็ด
3: เห็ดแถวบ้านเรียกเห็ดบด
2: คือผมก็เป็นเห็ดขอนยังวันนี้มีเห็ดระโงก
3: ชื่อเรียกอีกชื่อนึงอ่ะที่เธอเคยหาช
2: ื่
3: อเห็ดขอนอ
2: ่
3: ะ
2: มัน
3: เคยอย่ามาเห็ดขอนจะเห็ดขอนนั่นคือกรุงเทพหรือเปล่าม
2: ันขึ้นตามขอนไม้ที่เป็นต
3: ้
2: นไม
3: ้
2: อะไรเงี้ย
3: ชื่อเรียกที่เธอเคยหา
2: บอต้องมีก็เป็นเห็ดขอนนั่นแหละถ้าขึ้นตามขอนไม้จะเรียกเห็ดขอนแต
3: ่
2: ใช่ใช่
3: อ
2: ่
3: านคุณผู้ฟังสิ
2: ทำไมฮะอะไรนะ
3: ไข่
2: มดใส่ไข่มดแดงคุณ
3: แบบใช่ใช่
2: ใส่ไข่มดแดงมันเลิศ
3: ใส่ไข่มดแดงใส่ผักหวาน
2: ใส่ผักหวานใดๆพวกนั้น
3: เนทีฟมาก
2: นี่ไงน้องเพชรบอกอีสานเนทีฟค่ะ
3: จริง
2: อีสานเนทีฟมากกรีดเลือดออกมา
3: น้ำปลาเลยย่านางใช่อย่างนี้เลย
2: แล้วเนี่ยหน้าตาอย่างนี้เลยนะกรีดเลือดออกมาน้ำปลาแล้วก็ใบ
3: ยันโอ้ยอยากกินอ่ะนี่แกงเห็ดคอน
2: อย่างนี้เธออันนี้อร่อย
3: แบบอย่างเงี้ยเท่านั้นอีสานเนทีฟจ้า

0: วันนี้ทำนี้อะไรอย่างงี
1: ้ตอนเด็กเคยแบบว่าขึ้นรถไฟฟ้าแล้วไม่กล้าพูดภาษาบ้านเลยอ่ะแต่เพื่อนอ่ะเพื่อนเราเป็นเด็กในเมืองที่เราสุดท้ายก็ไปอยู่กรุงเทพแต่เพื่อนพูดได้แบบชิลมากนี่คือความมั่นคงในตัวเองไงคือเขาไม่ได้แบบรู้สึกอะไรอ่ะได้หรอวะ
0: เข้าใจอย่างผมเองผมเป็นพนักงานอยู่บ็อกซ์ออฟฟิศของเมเจอร์ใช่ป่ะขายตั๋วเมื่อก่อนเนี่ยผมเมื่อไหร่ที่ผมขายตั๋วแล้วคนที่มาซื้อแล้วเขาคุยกับเพื่อนเขาเป็นภาษาเหนือภาษาอะไรเงี้ยผมจะคุยเขาเป็นภาษาเหนือเลยทันทีมันจะแบบจะพีพาวทูพีเซนต์กันเป็นต่อจะวองตัวเองมากเสมออะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: จะเ
0: ป
1: ็นแบบนั้น
0: ชอบมากแล้วยิ่งใครคุยภาษาไม่ได้เลยไปไหนก็จะคุยภาษาเขาอย่างนั้นทุกวันนี้ก็คือเจอคนใต้ก็จะพูดใต้ใส่เจอคนอีสานก็อีสานใส่เขาทำให้ตัวเองไม่ใช่คนใต้ไม่ใช่คนอีสานด้วยแต่เราพูดได้พอได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ม
0: ันจอยดีแบบนั้นนะครับคุณผู้ฟังนะอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยเปิดเพลงไม่ไหวแล้วของโฟร์ไม่ทันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเมามอยฝากไว้ในช่วงของละพัดละกันนะคุณผู้ฟังนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับสัญชัยทอกระเบาก็ยังคงมาเช้าๆเหมือนเดิมไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรมาเล่าเรื่องเยอะไปหมดไม่ใช่เล่าอย่างเดียวมันต้องมีท็อปิกด้วยนึกออกไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้อ่ะพรุ่งนี้เจอกันครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความบ๊ายบายไปก่อนสวัสดีครับ

0: ันชัย Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัย Radio ค่ะ
2: มีสันชัย Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

เวเกิลนะคะงานจากเอชิแลนด์ค่ะน้องเป็ดเลือกไว้แล้วก็เริ่มต้นมาด้วยแค่หายไปนะคะก่อนกับทิลลี่เบิร์ดสองเพลงสวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงสายวันพฤหัสบดี15ตุลาคมแล้วผ่านไปแล้ว15วันนะคุณผู้ฟังเดือนนี้นะคะสวัสดีน้องเขียวด้วยนะคะน้องเขียวนะคะรีบอ่านข้อความหน่อยเพราะว่าบางทีคือแบบส่งมาต้นชั่วโมงแบบนี้แหละอ่านทีก็คือจะบ่าย2อยู่แล้ววันนี้เห็นข้อความรีบอ่านเลยนะคะขอเพลง8ทับ7 first ค่ะนะคะคือถามอยู่นานเลยว่าแบบต้องออกเสียงว่าอะไรต้องอ่านว่าอะไรนะคะเพลงใหม่ของ First One เนาะแล้วก็อย่ามากกว่าฉันก็พอ I love you 3,000 นะคะมีไหมในเครื่องรู้สึกจะไม่มีนะแล้วก็มี I'm you นะคะ Jason Mraz ด้วยงงมากว่าวันนี้ทำไมหลายคนอยากจะฟัง Jason Mraz นะคะแล้วก็น่ารักน้อยลงหน่อยใช่ไหมอ่ะขอมาได้เยอะเลยเท่าที่อยากจะขอเลยแต่เล่นให้กี่เพลงก็ค่อยว่ากันอีกทีนะขอมา5จะเล่นให้สักแบบ1เพลงอะไรอย่างเงี้ยก็แบ่งปันกันไปนะคะน้องเพชรบอกว่าชอบเพลง Girl Wake Girl ค่ะนะคะแนวดนตรี Iris ใช่ๆชอบเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าขอเพลง Happy It All Jason Mraz ด้วยเหมือนกันเห็นไหมนี่ไงขอมาก่อนนะคะบอกว่า Happy Birthday พี่เชอรี่แห่งด้อมสันชัยวันเกิดพี่เชอรี่นะวันนี้นะคะเป็นแก๊งโบกเวกเรดิโอนะคะขอให้พี่ลี่มีความสุขมากๆเป็นบุคคลที่สวยน่ารักใจดีร่ำรวยนะคะแล้วก็อวยพรคำอวยพรดีๆเยอะเลยเพิ่งอวยพรพี่เชอรี่ไปเหมือนกันนะคะเมื่อเช้าเนาะแล้วก็คุยกับพี่เชอรี่ไว้ว่าแบบไว้เราไปแบบไปเหมือนกินข้าวกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพี่เชอรี่บอกว่าก็เจอกัน31เลยเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการกินเจนั่นเองนะคะอ่ะก็ใครที่เกิดในช่วงนี้ขออวยพรให้ทุกคนนะคะมั่นคงแล้วก็แบบมั่งคั่งในทุกๆด้านด้วยนะคะเคลียร์เพลงกันเลยรวมถึงเพลงนี้นะคะคุณเลือกมากับ ETC เธอคือใครและได้ฟังในชั่วโมงแรกเลย

0: นบอกว่าโอ้โหเพลงทำไมหรอเก่าไปหรอหรือยังไงนะคะแต่ก็ยังเป็นเพลงที่ชอบอยู่ดีนะเพลงของพี่หอยเสนาหอยนะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าแอบเหงานะคะเลือกมาต่อเนื่องกับเธอคือใคร ETC ที่คุณเลือกมาด้วยนะคะป้าชวนไปช้อปปิ้งกันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังกับที่นี่ค่ะเซ็นทรัลพัทยาตอนนี้ก็เปิดให้ได้ช้อปกันแล้วนะคะสำหรับ Adidas Brand Center สาขาพัทยาใหญ่ที่สุดบนโลเคชั่นติดชายหาดในภาคตะวันออกนะคะรวมไอเทมกีฬาและก็แฟชั่นครบทุกสไตล์ค่ะพร้อมดีไซน์สุดโดดเด่นเลยนะคะที่ได้แรงบันดาลใจจากเสน่ห์เมืองพัทยานะคะช็อปครบ 7,000 บาทรับฟรีเป็นหมอนรองคอ Adidas 1ใบต่อ1ใบเสร็จนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง10พฤศจิกายนนะคะหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดเลยนะคะที่ Adidas Brand Center ชั้นจีเซ็นทรัลพัทยาฝั่งชายหาดฝั่งบีชนะคุณผู้ฟังคือเราพัทยาชอบมากเวลาไปเดินน่ะโดยเฉพาะแบบช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยเดินออกไปในโซนนั้นแล้วแบบแสงก็สวยมากๆวายฟ์ดีมากบรรยากาศดีมากนะคะก็ตอนนี้ยิ่งดีใหญ่เลยเพราะว่ามี Adidas Brand Center มาเปิดเรียบร้อยแล้วก็ไปช็อปกันได้นะคะ International
1: Hitsเงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไปทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
4: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
6: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
7: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
6: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
7: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
6: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
8: Sunshine Radio Good Life
9: Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
10: Number 5Number 4.

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ขอบคุณกาบเดอะพาร์คเรสตอรองแห่งคาเฟ่ด้วยนะคะรับจากซุ้มอาหารนอกสถานที่โดยเดอะพาร์คเรสตอรองแห่งคาเฟ่นะคุณผู้ฟังอร่อยสะอาดบริการมืออาชีพครบจบในที่เดียวนะคะเหมาะสำหรับงานเลี้ยงงานบุญงานสัมมนาและก็งานอีเวนต์ทุกรูปแบบเลยนะคะสะดวกสบายเนาะขั้นต่ำเบาๆเริ่มต้นเพียง1ซุ้มเท่านั้นนะคะมี50เสิร์ฟต่อ1ซุ้มค่ะเมนูหลากหลายนะคะทั้งอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นส้มตำไก่ทอดยำรสเด็ดแล้วก็ของหวานเลิศได้เลยนะคะมีบริการครบวงจรอุปกรณ์ภาชนะโต๊ะออกร้านตกแต่งสวยงามพร้อมกับพนักงานดูแลตลอด3ชั่วโมงค่ะช่องทางติดต่อนะคะก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่0909738981นะคะหยิบหนึ่งเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเราที่มาแรงมากนะคะไม่ว่าจะเป็นด้อมไหนก็ถามถึงเพลงนี้นะคะอย่ามากกว่าฉันก็พอกวินดีกับ V Violet Voltaire ค่ะ

อบเลยนะคะก็คือชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอคุณหนึ่งนะคะก็เลือกเพลงนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะแต่ช่วงนี้เราพยายามแบบอ่ะเล่นเพลงเช็คลิสต์เพราะว่าเป็นเพลงที่ชาวร้องก็เชียร์อยู่ใช่ไหมแต่ก็เล่นเพลงอื่นของน้องบ้างนะคะเพราะว่าเพลงน้องเพลงบิวกิ้นก็แบบเพลงพอเยอะมากเลยนะคะวันนี้เล่นเพลงนี้ได้ฟังแต่เก็บคะแนนให้สำหรับเช็คลิสต์ด้วยนะคะป่ะไปต่อกันในเพลงที่คุณเลือกมา Best International Hits ครับเพลงนี้สุขสันต์วันเกิดให้กับพี่เชอรี่หลายคนก็คงจะได้ยินคุณชื่อบ่อยนะคะพี่เชอรี่ก็เป็นคุณผู้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่ของคลื่นเรานี่แหละ

0: คาเฟ่ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
0: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
0: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
0: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหารเดอะพาร์คเรสโตรองแอนด์คาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: everyone else fades to the background
1: วันนี้มาร์คต้วนเล่นเพลงนี้ให้ได้ฟังนะคะต่อเนื่องกับมาร์คเติ้ลนะเติ้ลมาติมันนะคะกับเพลงใหม่ล่าสุดเลยกับเพลงจูบนั่นเองสองเพลงให้ได้ฟังต่อเนื่องกันนะคะและก็วันนี้เลือกเป็นเวอร์ชันกับต้าอู่ให้ได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่ก็คือคาตานะคะเพลงของโนเนลที่ร่วมร้องกับต้าอู่ด้วยนะคะท้ายในชั่วโมงแรกค่ะ

0: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Good Life Good Music

ที่แจ็คเลือกมาค่ะ UBTJ คนขี้เหงานะคะก็คือเป็นธีมของเขาอะเนาะเป็นคนที่แบบโอ๊ยฉันแบบรอเธอตรงนี้ก็ได้เธอจะมีใครไม่เป็นไรฉันอยู่ตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยลองสังเกตนะเนื้อเพลงของ UBTJ จะประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าเป็น Polycat ก็จะเป็นแบบเป็นเฟรนด์โซนอะเป็นคนที่ไม่คู่ควรเธออะไรอย่างงี้เป็นเพื่อนแต่ไม่อยากเป็นเพื่อนอะไรแบบนั้นแต่ละคนก็จะแบบมีธีมของตัวเองอยู่นะคะอ่ะก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะ2เพลงเริ่มต้นนะคะสำหรับในชั่วโมงเที่ยงค่ะคุณผู้ฟังล่าสุดนะคะ YouTube Music เนี่ยก็แปะป้ายบอกว่าเป็นเพลงที่สร้างด้วย AI แล้วนะคะซึ่งประกาศขึ้นป้ายนะคะบอกว่าเพลงที่ฟังอยู่มีส่วนสร้างโดย GenerativeAI โดยจะแสดงในหน้า player นะคะตอนเล่นเพลงเลยแล้วก็กดที่ปุ่ม AI แล้วก็จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมว่าเพลงนี้สร้างด้วย AI นะคะ Google บอกว่ามีระบบตรวจจับเพลงที่สร้างด้วย AI ที่พัฒนาร่วมกับพาร์ทเนอร์ในวงการแล้วก็จะขยายป้าย AI ไปยังเพลงบนแอป YouTube หลักด้วยนะคะซึ่งคอนเทนต์เหมือนกันนะเขาก็แปะป้ายไว้ว่าแบบทำจาก AI เขาก็มีให้เลือกอยู่เหมือนกันว่าแบบคอนเทนต์นี้ทำจาก AI นะเสียง AI หรือว่าแบบรูปภาพข้อมูลอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะในยุคนี้เนาะแต่ในทางพาร์ทของ Sony ใช่ไหมที่วันก่อนก็คือแบบว่าเอาเพลงที่ทำจาก AI เนี่ยออกไปหมดเลยนะคะอ่ะก็มันต้องอยู่กับมันนะแต่อยู่ที่ว่ามันต้องดูดีๆด้วยนะเราผัดเราชอบดูคลิปเด็กใช่ไหมเด็กที่พูดเก่งไปสัมภาษณ์เด็กคุยกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูว่า AI หรือว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะคะล่าสุดไปเจอเด็กคนหนึ่งน่ารักมากเดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังกันนะคะ

เอลตันจอนแล้วก็ดัวลิป้านะคะโคฮานั่นเองค่ะแล้วก็มีเดอะวีเคเอนด์นะคะเจนนี่ด้วยนะคะลิลลี่โรสเดฟเนาะกับ One of the Girls นะคะคุณผู้ฟังเราพัดเราไปเจอคลิปไวรัลหนึ่งเป็นน้องผู้ชายอายุน่าประมาณแบบ 2-3 ขวบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือไปที่โรงแรมที่เป็นโรงแรมของดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะรีสอร์ทแล้วก็สปาของดิสนีย์ในรัฐฮาวายนะคะเด็กน้อยผู้ชายเนี่ยชื่อน้องพาร์คเกอร์นะคะก็โทรไปที่ฟอนนะคะแบบพูดจาฉะฉานมากน่ารักมากไปถามนะคะคำถามของน้องก็คือถามแบบพี่ที่ฟอนว่าแบบสไลเดอร์น้ำเนี่ยเปิดกี่โมงนะคะปั๊มพ่นน้ำนะคะโซนน้ำพุเด็กเนี่ยถามเวลาเปิดทำงานแล้วก็เครื่องพ่นน้ำสวนสนุกอะไรแบบนี้นะคะเปิดเวลาถามเวลาเปิดปิดสระว่ายน้ำถามว่าอาหารเช้าถามแบบเปิดกี่โมงอะไรแบบนี้แต่คุณน้องแบบพูดจาฉะฉานถามแบบเองอ่ะแล้วแม่ก็แอบถ่ายอยู่แล้วแม่ก็แบบกระซิบถามในบางเรื่องอะไรเงี้ยบอกให้ถามในบางเรื่องอ่ะน่ารักมากนะคะเราพัดวนดูอยู่อย่างนั้นอ่ะเราพัดเป็นคนชอบดูเด็กน้อยไงที่บอกไปว่าแบบต้องดูต้องเช็คว่าน้องเป็นเด็กจริงๆเป็นจริงๆนะไม่ใช่ AI นะคะแล้วก็ถามดูเรื่องด้วยความสุภาพแล้วก็ปิดท้ายคุณแม่ก็ให้พูดว่ามาฮาโลก็คือคำว่าขอบคุณของแบบเป็นบทสนทนาแบบวัฒนธรรมของฮาวายนั่นเองนะคะคุณฟังเราไปดูนะคะชื่อน้องพาร์คเกอร์นะคะไปถามน่ารักจังเลยแล้วเป็นคลิปไวรัลมากอะไรเงี้ยแล้วตัวเองก็ไม่เห็นว่าตัวเองไวรัลด้วยนะน่ารักจังเลยเด็กน้อยที่พูดจารู้เรื่องวนดูอยู่อย่างนั้นอีเนลแดงนะคะถูกเก็บคะแนนมาเยอะเหมือนกันกับเพลงนี้เบ็คผลิตโชคค่ะ

0: ักไปเลยมีคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงสำหรับดีเจคลื่นซันชายดีเจคลั่งรักอวดแฟนเก่งอะไรเงี้ยเหรอแกงส้มนะคะรักเธอ24ชั่วโมงมาต่อเนื่องกับเฟิร์สวันไม่พอจ่าย24ชั่วโมงคือ1สัปดาห์มี7วันแต่มีเธอไปแล้ว8วันต่อสัปดาห์นะคะคลั่งรักมากกว่านั้นไปอีกนะคะแล้วเนี่ยก็คืออะไรนะ 8/7 บอกเฟิร์สพูดเองใช่ป่ะว่าแบบพูดว่าชื่อเพลงก็คือ 8/7 ก็ได้นะคะ1เพลงใหม่นะคะจาก First One นั่นเองเพิ่งจะปล่อยออกมาเมื่อวานนะคะ14ตุลาคมนะคะวันนี้ก็มี MV ให้ได้ดูกันแล้วด้วยนะคะไปดูกันนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะของ First One นั่นเองค่ะ2เพลงคลั่งรักไปแล้วเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงนะคะกลับมาฟังเพลงกันต่อเนื่องที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music กับละพันละพันละดาค่ะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
3: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Moveโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
3: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
2: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
3: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
2: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine Radio Good Life Good Music

กปีนะคะก็หยิบมาต่อเนื่องกับบริการด้วยนะคะ Never นะคะแล้วก็มีหนึ่งในมาชาด้วยกับ FP Lo แล้วก็มีนูนิวแล้วก็เทอร์โบมาร่วมฟีดด้วยนะคะล่าสุดนูนิวเองก็ได้ไปร่วมงานกับเปาวลีใช่ไหมนะคะเราก็ได้เห็นคลิปหนึ่งอยู่เหมือนกันนะคะที่อนุนิวช่วยตรวจดูเขาเรียกอะไรช่วยดูแบบพิสูจน์อักษรเหรอช่วยดูแบบเนื้อเพลงว่าอันไหนต้องออกแบบรอเรือรอลิงอะไรแบบนี้นะคะก็นูนิวเก่งบอกว่าขับเสพาลูกทุ่งก็ถนัดนะอ่ะก็ต้องติดตามการจัดรับงานใหม่ของนูนิวนะคะอย่างที่บอกกันไปว่านูนิวไปหลากหลายมากๆนะแล้วก็รู้สึกว่าคนรอบตัวทีมงานก็ดีด้วยเนาะเหมือนว่าเปิดทางให้นูนิวได้ทำงานหลากหลายมากๆอ่ะเกาหลีก็ไปแล้วใช่ไหมจีนก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพลงแบบเพลงไทยก็ไปหลากหลายอะไรใช่ไหมก็เปิดความสามารถของนูนิวไปเรื่อยๆด้วยนะคะส่วนคุณคนนี้ก็เก่งมากเหมือนกันเมื่อวานนั่งคุยกับดีเจแบงกริตใช่ปะเพิ่งไปดูหนังสารคดีของลิซ่ามานะคะพูดถึงว่าความเก่งของลิซ่าแล้วก็พูดถึงแบมแบมด้วยว่าแบมแบมก็เป็นอีกคนที่แบบเก่งแล้วก็ประสบความสำเร็จระดับโลกมากๆเหมือนกันนะคะวันนี้เล่นลิปบอนให้ได้ฟังกั

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
0: Good life good music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good life, good music.

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
2: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปณห้องอาหาร The Parks Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Parks Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

มีหลายเพลงที่ดีมากพร้อมมากสำหรับเฟลโลนะคะแต่ละพนดาอันดับหนึ่งในใจคือเพลงนี้เลยรักเพลงนี้มากเธอเหมือนเดือนกุมภานะคะงานจากเฟลโลแล้วก็อาตอมชนะการนะคะแล้วก็ดีจลาดด้วยกับ Oasis นั่นเองค่ะเริ่มต้นในช่วงชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงที่3กับละพัฒน์ที่นี่สัญชัยเรดิโอในช่วงบ่ายของวันทำงานด้วยนะคะโอ้เสียงก็ไปพร้อมกับชั่วโมงที่3ฟ้ามืดอีกแล้วแถวพัทยามีฝนไหมคะไม่แน่ใจเลยน้องโบถามมานะคะแถวแหลมฉบังคือเริ่มมาแล้วใช่ไหมก็คิดว่าน่าจะยังไม่ถึงนะคะหวังว่าอย่าเพิ่งตกเลยนะคะก็ตอนเช้าตื่นเช้ามาคือขอบคุณแสงแดดทุกวันเลยตอนนี้แต่ก็นั่นแหละนะคะครึมพื้นที่ไหนเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงสุดท้ายฟังเพลงที่เหลือที่คุณเลือกไว้

Into the Sun นะคะอีกหนึ่งเพลงที่ถูกถามเข้ามาต่อเนื่องนะคะเก็บคะแนนด้วยกับเพลงนี้งานจาก BTS ด้วยแนวรับฟังสวัสดีคุณอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกกว่านผิดนะคะบอกว่าเห็ดเกิดจากความเหงาเห็ดเข็มทองอร่อยได้ทุกเมนูเลยทั้งทอดหมู3ชั้นพันเห็ดก็แซ่บชอบทำเองเพราะได้ใส่ซอสช่ำๆเลยก็คือมาตอบท็อปิกพี่แบงค์ช่วงไหวโมงนะคะโอเคได้นะคะแสดงว่าเพิ่งจะอ่านไลน์แน่เลยนะคะแล้วก็เปิดไปแล้วนะสำหรับเพลงของ First One ด้วยนะคะสวัสดีคุณนุ้ยด้วยนะคะบอกว่าแสดงว่าอยู่ใน TikTok ใช่ปะแอบฟังบอกว่ามีการชวนให้แบบด่า TikTok ด้วยอะคือชมก็แล้วไอเลิฟ TikTok ใดๆก็แล้วนะคะไม่ได้ผลเลยตอนนี้ก็เลยชวนคุณผู้ฟังว่าหรือว่าเราต้องแบบด่านางละล่ะอะไรอย่างงี้ TikTok อ่อนไหวเอาใจยากคุณผู้ฟังใครที่แบบไลฟ์อยู่น่าจะเข้าใจนะคะสวัสดีคุณหนูนุ่นด้วยนะคะ MV เพลง First แบบกึ่งมากนางเอก MV บอกเพื่อนสาวเอาหรอเราวัดไปดูแล้วเหมือนกันนะคะไปถ่ายที่ภูเก็ตใช่ไหมนะนะคะสำหรับเพลงของฟอร์ดวันนั่นเองนะคะขอบคุณไอเดียเพลงด้วยเขาไม่ได้ขอเพลงนี้นะเขาตอบท็อปิกพี่แบงค์แต่เขาตอบว่าเหตุเกิดจากความเหงาแล้วพัดก็มาพิมพ์เหตุจริงด้วย

อยากกินเห็ดเลยอ่ะเมื่อเช้าแบบต้องมีคนอยากกินเห็ดบ้างแหละนะคะกับท็อปปิกเมื่อเช้านะคุณผู้ฟังชอบเห็ดเราพัดเราชอบเห็ดทุกเห็ดเลยกินได้หมดนะเท่าที่คิดไม่มีอะไรที่ไม่ชอบนะกินได้หมดอยู่ที่ว่าแบบชอบมากชอบน้อยแต่คนชอบกินเห็ดจะต้องเป็นเห็ดแบบเล็กๆอ่ะเห็ดเป็นลูกเห็ดอ่ะที่ไม่ใช่เห็ดที่แบบแก่แล้วอ่ะนึกออกปะมันจะมีบางเห็ดที่แบบแก่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบใหญ่ๆเห็ดหูหนูอะไรเงี้ยใหญ่ๆเงี้ยก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่แบบขอเป็นลูกนิดนึงประมาณนั้นนะเห็ดเกิดใหม่อะไรเงี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะเห็ดอ่อนๆเหรอแต่ก็ชอบเห็ดนะคะก็เลยได้ที่มาที่ไปของเพลงนี้เห็ดเกิดจากความเหงามีคุณผู้ฟังถามว่าเพลงดังๆดับๆหรือเปล่าติดๆดับๆหรือเปล่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องมิกเซอร์กำลังแก้ปัญหานั้นอยู่นะคะเวลาที่แบบเราพัดแบบฟังเพลงคิ้วฟังเพลงตัวเองก่อนที่จะเปิดอะแล้วมันจะดับไปเดี๋ยวฟังแล้วเมื่อกี้ก็แบบปิดมิกเซอร์ไปแล้วก็เสียงหายไปแป๊บนึงกว่าจะกลับมาตอนนี้น่าจะกลับมาแล้วนะคะจะมีบางคนที่แบบเลือกเพลงมา5เพลงแต่ไม่มีก็เกิดขึ้นได้นะแต่วันนี้ได้ฟังแล้วเพลงนี้แอบรักใครบางคนอยู่ข้างเดียวฟังกี้วาวาค่ะ

เป็นคนที่รู้ความลับในใจของเธอห้ามใจตัวเองไม่ไหวถ้าฉันต้อง

0: ใส่เก็บรักในใจไว้ก่อน
1: แกล้งทำว่าเป็นเพื่อนกันปิดบังว่าฉันรักเธอ
0: กลัวความจริงทุกครั้ง

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกันสามสองหนึ่งไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากSunshine Radioรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

ชื่อเพลงว่าห้ามน้ำตานะคะคุณผู้ฟังห้ามยังไงก็ห้ามไม่ไหวนะยิ่งห้ามก็ยิ่งไหลนะโดยเฉพาะแบบเรื่องบางเรื่องที่มันแบบทริกเกอร์กับเราเนาะมันจะแต่ละคนก็จะมีเรื่องที่แบบทริกเกอร์ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่าแบบโดนเรื่องนี้ไม่ได้เลยได้ยินเรื่องนี้ไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเวลาแบบเหมือนการดูหนังดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นไหมคุณผู้ฟังของละพัดอ่ะถ้ามีคำว่าแบบโฮมหรือว่าบ้านครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนิดเดียวอ่ะไปเลยเวลาแบบดูหนังดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณน้อยนะคะบอกว่าเมื่อวานน้ำท่วมหนักเลยนะคะแล้วก็อยากจะฟังเพลงเธอยังมีฉันของไฟเดย์ได้เลยเดี๋ยวเราพัดเล่นให้ได้ฟังนะคะส่วนในช่วงนี้ชวนไปร่วมกิจกรรมกันเจอกันนะคะคุณนุ้ยก็มาด้วยเหมือนกันเนาะมากับคุณแฟนนะคะนี่เลยลงเบียนคนแรกเลยกับซันชายเอ็กซ์คลูซีฟตอนสปุกกี้ปาร์ตี้ไนท์นะคะ Easing Move เนี่ยคุณผู้ฟังกับที่เดอะพาร์คเรสอร์ทคาเฟ่ค่ะมาอิ่มอร่อยกับอาหารหลักเมนูนะคะแล้วก็มาร้องเพลงกันนะคะใครที่แบบสายคาราโอเกะชอบร้องเพลงอะไรเงี้ยก็ร้องเพลงหรือว่าใครที่เป็นสายเต้นอยากจะเป็นแดนเซอร์ให้ก็นี่เลยนะคะหรือว่าอยากจะนั่งเฉยๆเราพนักงานนั่งเฉยๆแน่ๆกินอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปก็ได้นะคะมีเกมสนุกก็ได้มีเกมสนุกๆนะคะให้ได้ร่วมสนุกกันลุ้นรับของรางวัลลัคกี้ดรอนะคะกิจกรรมเพนหน้าเพนตัวนะคะในธีมฮาโลวีนแฟนซีด้วยแล้วก็ชิงรางวัลสุดพิเศษจากโรงแรมแปซิฟิกพาร์คด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ทางซันชายเรดิโอเองก็จะมีของรางวัล นะคะที่จะไปมอบด้วยสำหรับในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้5โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะในธีมการแต่งตัวแวววาวสดใสสไตล์กิตเตอร์นีออนนะคุณผู้ฟังใครชอบแบบก็แต่งแบบนั้นได้เลยนะก็จะแบบธีมประมาณนี้นะคะก็มีช่างภาพเก็บภาพให้ด้วยนะคะเจอกันนะคะ31ตุลาคมนี้ใครที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่ LINE @sunshineradio นั่นเองนะคะรับจำนวนจำกัดนะคะตอนนี้ก็ใกล้ที่จะเต็มแล้วด้วยใครที่สนใจก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยขอบคุณกิจกรรมดีๆกับห้องอาหารเดอะพาร์คและจลองแอทคาเฟ่โรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะคะเธอยังมีฉันนะคะงานจากบอยไตค่ะ

เป็นหนึ่งในเพลงที่มีความหมายดีมากๆเลยนะคะเธอยังมีฉันนะคะงานจากพี่บอยตายนั่นเองนะคะกับเพลงนี้นะมันจะมีประโยคนึงนะคะที่บอกว่าอย่างน้อยแค่ตอนนี้จะรับฟังเรื่องราวเธอทุกอย่างอย่างตั้งใจก็คงทำได้เพียงเท่านี้เพราะว่าไม่รู้มันแค่ไหนบาดแผลที่จิตใจเธอนั้นมีและมันคงไม่จริงถ้าให้พูดไปที่ว่าฉันเข้าใจก็คือแบบคือพร้อมจะรับฟังพร้อมจะอยู่ข้างๆเสมอแหละถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดสิ่งที่เธอเผชิญอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องอย่างนั้นเนาะมันไม่ได้หมายความว่าเราฟังแล้วเราจะเข้าใจทุกอย่างแต่ให้รู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้แหละอะไรแบบนี้นะคะดีมากๆเลยกับเพลงนี้นะคะขอบคุณมากที่ช่วยเลือกกันเข้ามาด้วยค่ะ

0: สันหวังค่ะ thank you นะคะเพลงเพราะเนาะ MV ก็ถ่ายด้วย iPhone รุ่นใหม่ด้วยนะคุณผู้ฟังพี่จักไปเยือนถิ่นคุณดิวใช่ไหมนะคะก็บอกว่าพี่ลูกพี่จักมาเยือนครับผมนะคะเจอกันแล้วก็เห็นพี่จักบอกว่าไปกินร้านอะไรนะร้านอาหารเจอ่ะก็คือเป็นขนมจีนเจร้านที่คุณดิวแนะนำใช่ไหมหน้าตาดีมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้อ่างเก็บน้ำหนองคอมาบเอียงศรีราชาส่งรูปให้ดูก็คือแบบคลึ้มเลยนะคะน่าจะตกแล้วหรือเปล่าขับรถดีๆด้วยนะคะสำหรับใครที่เดินทางสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะ Sunshine Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
2: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music
0: เดี๋ยวจะทิ้งท้ายหนึ่งเพลงจากลิปตาแล้วก็ได้ณโพลีแคทนะคะมาร่วมงานด้วยมาร่วมฟีดด้วยนะคะกับเพลงว่าไงเพื่อนรักนะคะส่วนเพลงอื่นเพิ่มเติมกันได้นะคะขึ้นรอบใหม่แล้วนะสำหรับใครที่อยากจะส่งคะแนนเก็บคะแนนให้กับเพลงของเมนศิลปินที่คุณชอบนะคะหรือว่าอยากฟังเพลงไหนอีกซ้ำอีกจังเลยอะไรเงี้ยก็ลองเลือกมาเดี๋ยวฟังในช่วงของดีเจฟิล์มนะคะวันนี้เพื่อนสวัสดีแล้วเนาะพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเจอกันนะคะ11โมงเช้าเหมือนเดิมวันนี้ขอบคุณมากๆในทุกช่องทางนะคะอาจจะมีอะไรขุกขักบ้างนะวันนี้คุณผู้ฟังมีคนบอกว่าเกิดแต่ในช่วงนี้ไม่หรอกจริงๆเมื่อเกิดมาทุกช่วงนั่นแหละนะคะแต่พอดีว่าอยู่ในช่วงที่พัดพยายามที่จะแก้ไขอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิกเซอร์ใดๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวดีเจฟีมาแก้ไขต่อเนื่องนะคะสำหรับมิกเซอร์ของเรามีความสุขมาทำงานด้วยนะคะและนี่ก็คือว่าไงเพื่อนรักนะคะตาและแก้วณโพดิแคทค่ะขอบคุณสำหรับวันนี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปทานมื้อกลางวันแล้ววันนี้มีคณะหมูชิ้นไข่ดาวเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: Write Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
0: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
1: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
0: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
1: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshineradio ด่วนจำนวนจำกัด
1: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: สวัสดีเช้าบ่ายสองครับกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาหลังบ่ายสองโมงกับฟิล์มที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะดูแลกันต่อเนื่องนะครับช่วงนี้นะฮะรับช่วงต่อจากคุณรภัทรดานะครับแล้วก็อยู่กับฟิล์ม4ชั่วโมงเหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ฟังครับเพลงไหนเพิ่มเติมส่งแฮฟิล์มได้ทั้งไทยแล้วก็สากลได้เลยนะฮะโดยชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นคือทองมาเงินไปนั่นเองนะครับใครที่สนใจอยากที่จะใช้เงินในช่วงนี้นะครับใครที่กำลังหมุนเงินนะครับต้องการเงินหมุนทันใช้แค่มีทองก็มีเงินแล้วทองมาเงินไปได้เลยครับชื่อเดียวจำง่ายครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองรับขายฝากทองจากทุกร้านนะครับแล้วก็ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกคิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงแล้วก็มีโปรโมชั่นสำหรับคุณผู้ฟังของเราด้วยนะครับเพียงแจ้งว่าฟังมาจาก Sunshine Radio นะครับก็มาขายฝากทองที่ร้านทองมาเงินไปนะทุกสาขาเลยนะครับก็จะได้โปรโมชั่นรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 แล้วก็ฟรีดอกเบี้ย1เดือนตลอดสัญญา4เดือนนะครับด่วนนะโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤศจิกายนนี้เท่านั้นรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้เลยที่หน้าร้านทองมาเงินไปทุกสาขาหรือ line @si ทองมา THONGMA ได้เลยนะครับ
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5 Number 4

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่คือ5เพลงครับที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนครับนั่นคือศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คแล้วก็โรงแรมแปซิฟิกพาร์คนั่นเองนะล่าสุดคุณผู้ฟังครับทางห้องแฮนเดอร์พาร์คเรสทอรอนแอนด์คาเฟ่นะครับก็รับจัดซุ้มอาหารนอกสถานที่ด้วยนะอร่อยสะอาดแล้วก็บริการมืออาชีพครับครบจบในที่เดียวเลยเหมาะสำหรับงานเลี้ยงงานบุญนะครับจะเป็นงานสัมมนาหรือว่าจะเป็นงานอีเวนต์ทุกรูปแบบเลยนะครับติดต่อเขาได้ขั้นต่ำเบาๆนะครับเริ่มต้น1ซุ้มเนี่ยมี50เสิร์ฟต่อซุ้มด้วยกันนะครับแล้วก็มีหลากหลายเมนูครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยนะครับแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นนะครับมีส้มตำไก่ทอดนะครับแล้วก็ยำรสเด็ดแล้วก็ของหวานอีกมากมายแล้วก็บริการครบวงจรครับมีทั้งอุปกรณ์ภาชนะแล้วก็โต๊ะออกร้านตกแต่งอย่างสวยงามพร้อมพนักงานดูแลตลอด3ชั่วโมงเลยครับสนใจติดต่อได้กับหมายเลข090 973 8981ได้เลยนะครับ

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
4: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
5: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
6: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
7: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
6: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
7: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
6: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
8: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ดูแลกันต่อในครึ่งชั่วโมงหลังนะครับบ่าย 2:38 น.นะฮะช่วงนี้ครับพาไปที่ศูนย์การค้ายางเซ็นทรัลมารีน่าเอาท์เล็ตพัทยาครับต้องบอกว่าตลอดเดือนนี้กิจกรรมเยอะมากเลยนะครับอย่างมีทัวร์นาเมนต์นะครับของการแข่งขันพิกเกอร์บอลนะครับวันที่24ถึง25ตุลาคม2569นะครับสามารถที่จะร่วมสัมผัสความสนุกแล้วก็ความท้าทายไปกับการแข่งขันกีฬาอย่างพิกเกอร์บอลได้ส่วนใครที่สนใจอยากที่จะเต้นสนุกออกกำลังกายได้ด้วยนะครับแล้วก็ฟรีด้วยนะครับแนะนำเป็นคลาสซุมบ้าแดนนะครับในทุกวันพุธกลางสัปดาห์นะครับตลอดเดือนเลยมีโรบินสันแฟชั่นแฟร์ครับ26ตุลาคมถึง8พฤศจิกายน2569พบกับงานแฟชั่นนะครับที่รวมสินค้าแล้วก็ไอเทมแฟชั่นมากมายสำหรับคนที่อาจจะชอบเรื่องแฟชั่นจริงๆครับอยากได้โปรโมชั่นดีมางานนี้ได้เลยครับรวบรวมไว้ให้หมดแล้ว Celebration of Wonder ครับวันที่30ตุลาคมถึง6มกราคมต้นปีหน้าเลยเตรียมพบกับบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองและความอัศจรรย์ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนะครับแล้วก็ในช่วงปลายเดือนนี้31ตุลาคมนะครับใครที่ชอบเรื่องของเทศกาลเนี่ยจะมี Marina Halloween Festival นะครับร่วมสนุกสนานกับเทศกาล Halloween ที่เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศสุดตื่นเต้นได้เลยขอบคุณด้วยกับ Central Marina Outlet ในชั่วโมงนี้ครับส่วนใครที่สนใจคอนโดใจกลางพัทยานะครับไม่ว่าจะอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้ครับแนะนำโครงการอย่างสุภาลัยเลยเขามีเปิดโครงการใหม่นะครับนั่นคือสุภาลัยเซนต์พัทยาโครงการใหม่คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาที่ออกแบบทุกวันให้สนุกได้ในทุกเซนต์ราคาเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านบาทนะครับห้องใหญ่อยู่สบายนะครับมีเริ่มต้นเนี่ยก็คือ 31.5 ตารางเมตรถึง65ตารางเมตรเลยนะครับถึงเวลา Unlock Your Sense กับคอนโดสุภาลัยเซนต์พัทยาเพิ่มเติมติดต่อ1720หรือ www.suphalai.com ได้เลยครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: แนะนำเพลงใหม่ไป2เพลงนะครับก็คือ1งานจากเบนซ์ข้าวขวัญนะครับชื่อเพลงว่าไปต่อไหวไปต่อไหมได้น้องฮายครับมาร่วมฟีเจอริงด้วยแล้วก็เพลงแค่หายไปนะครับหรือว่ากอนจากทิลลี่เบิร์ดส่วนอีก1เพลงครับที่ชื่อว่าหลายคนรอนะฮะมีแฟนคลับนะฮะมารออยู่แล้วนะครับนี่คือซิงเกิลล่าสุดจาก First One นะฮะ8/7นะครับ

และสุดจะ First One นะครับนี่คือ 8/7 นะครับ 8/7 นะฮะเพลงใหม่ครับแนะนำในชั่วโมงนี้นะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าดูอะไรกันต่อครับในช่วงเวลาหลังบ่าย 3 โมงกับเพลงที่คุณช่วยเลือกบางคนนี่ก็มีพิมพ์เพลงบางเพลงเข้ามาทาง LINE Official นะฮะพร้อมกับอีโมจิหน้าอ้อนนะครับบอกว่าอยากฟังเพลงนี้มากเลยจะเป็นเพลงไหนเดี๋ยวติดตามช่วงหน้านี่คือ Mark Lee ครับเพลงใหม่ชื่อว่า My Friend

0: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good music
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

Sunshine Radio Good Life Good Music

หนึ่งงานล่าสุดจากพี่แจ็คครับนี่คือ thank you จากแจ็คสันหวังนะครับก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากพี่ป๊อธนชัยอุดชินกับเรื่องจริงครับทั้งไทยแล้วก็สากลที่เราเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ครับบ่ายสามโมงกับ22นาทีกับฟิล์มที่ชั่วโมงนี้ครับจะชวนคุณแม่จอยทริปนี้ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวในช่วงปลายเดือนคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะมีกิจกรรมของเรานะครับนั่นคือ Sunshine Exclusive นั่นเองนะฮะซึ่งเดือนนี้เราจะจัดในวันสุดท้ายของเดือนพอดิบพอดีนะครับนั่นคือวันฮาโลวีนซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยชื่อตอนว่า Spooky Party Night นะครับ Eat Sing Move ที่เราจัดขึ้นมานะครับชวนคุณมาปลดล็อกในโหมดปาร์ตี้ในค่ำคืนฮาโลวีนสุดแฟนซีกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับที่ร่วมกับทางโรงแรม Pacific Park ศรีราชาและห้องอาหาร The Park Restaurant andคาเฟ่ของเขานะครับครั้งนี้เราจะได้ทั้งกินอร่อยกับมื้ออาหารเมนูพิเศษนะครับสำหรับเทศกาลฮาโลวีนนะครับแล้วก็ร้องเพลงให้สุดเสียงกับการร้องคาราโอเกะไปด้วยกันนะครับแล้วก็มูฟก็คือชวนคุณมาออกเซตเต้นไปด้วยกันด้วยครั้งนี้ครับเกมสนุกจากเหล่าดีเจมีแน่นอนจะได้ลุ้นรางวัลลัคกี้ดรอด้วยนะมีกิจกรรมเพ้นหน้าแล้วก็ร่างกายในธีมฮาโลวีนแฟนซีนะครับแล้วก็ชิงรางวัลสุดพิเศษจากทางโรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชานะครับเราจะมีนัดกันในวันเสาร์ที่31ตุลาคมตั้งแต่ช่วงเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปครับซึ่งธีมในครั้งนี้นะฮะจะเป็นการแต่งตัวแวววๆสดใสสไตล์กลิตเตอร์นีออนแล้วก็กิจกรรม Sunshine Exclusive เองก็จะมีช่างภาพมืออาชีพที่จะคอยเก็บภาพความประทับใจให้คุณได้อวดลงโซเชียลเหมือนเดิมครับแล้วก็ครั้งนี้นะสามารถที่จะสอบถามในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยครับเรารับจำกัด20ที่นั่งเท่านั้นนะฮะช่องทางก็คือ LINE Official Sunshine Radio นะครับSI Sunshine Radio ได้เลยครับกิจกรรมครั้งนี้ขอบคุณด้วยกับทางห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe จากโรงแรม Pacific Park ศรีราชาติดถนนสุขุมวิทนะครับข้างโรบินสันศรีราชานี้เองนะครับ0383286600หรือ0863260257นะครับช่องทาง LINE ของโรงแรมก็คือ SI Pacific Park Hotel ครับ

หนึ่งงานจากโซดานะครับนี่คือ1วันที่ยาวนานนะฮะแล้วก็ก่อนหน้าคือ1งานจากพี่ว่านธนกฤตพานิชวิทย์นะฮะอีก1คนที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตอีกไม่นานนี้ด้วยนะครับเลือกเพลงคนเหงาที่ไม่เคยเหงานะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าชอบเพลงนี้ของว่านนะครับเอ้ยมีหลายคนชอบเพลงของว่านเพลงนี้นะฮะคนเหงาที่ไม่เคยเหงาครับก็เป็นเพลงนึงที่เคยประกอบละครซีรีส์นะฮะจาก Club Friday The Series ด้วยนะครับชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังเดี๋ยวชวนคุณแม่ใครที่อาจจะสนใจในเรื่องของงานแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองนะครับอาจจะกำลังเปลี่ยนงานหรือว่ามองหาโอกาสใหม่แนะนำที่ Index Living Mall พัทยาได้เลยนะครับสามารถที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จได้กับทีมโปรเจกต์เซลล์สาขาพัทยาของ Index Living Mall พัทยานะฮะเพราะว่าตอนนี้กำลังขยายทีมเลยครับแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักการขายชอบเจอผู้คนชอบพบปะลูกค้าและอยากที่จะพร้อมเติบโตไปกับธุรกิจโครงการนะครับจะมี2ตำแหน่งก็คือผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลล์จำนวน1อัตรานะครับแล้วก็พนักงานทีมเซลล์โปรเจกต์เนี่ยจำนวน3อัตราด้วยกันก็จะมาดูแลลูกค้าโครงการครับทั้งโครงการบ้านคอนโดนะครับแล้วก็โรงแรมรวมถึงธุรกิจในพื้นที่พัทยาและใกล้เคียงด้วยรายได้และสวัสดิการน่าสนใจครับเงินเดือนมีอินเทนซีฟด้วยแล้วก็มีค่าน้ำมันรวมถึงมีค่าเป้าในการขายให้ด้วยนะครับหากคุณกำลังมองหาโอกาสใหม่พร้อมที่จะสร้างยอดขายสร้างความสำเร็จแล้วก็เติบโตไปด้วยกันกับ Index Living Mall แล้วก็ทีมโปรเจกต์เซลล์นี้สามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครได้เลยนะหมายเลขคือ0982566748ได้เลยครับเดี๋ยวเบรกครู่นึงกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวฟิล์มมีเพลงนี้จากโซเอามาฝากครับ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
5: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
6: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

หนึ่งงานจากแบมแบมก็เซเว่นนะฮะนี่คือพี่ไม่หล่อลวงนะฮะก่อนหน้าคือหนึ่งงานจากนนทนนนะครับนั่นคือวันครบเลิกนั่นเองนะครับสวัสดีพี่พาดด้วยนะครับแล้วก็ทักทายเข้ามานะทางไลน์ออฟฟิเชียลนะครับบอกว่า thank you สำหรับเพลงของน้องนนนะฮะส่วนคุณผู้ฟังเองนะครับมีข้อความบอกว่าอยากที่จะไปจอยด้วยนะครับสำหรับการที่จะเจอกันในช่วงของฮาโลวีนได้เลยครับลงทะเบียนได้เลยนะครับจะชวนไปร้องคาราโอเกะซะหน่อยนะครับปกติแล้วร้องคาราโอเกะเพลงไหนกันบ้างครับมีไหมมีเพลงเขาเรียกว่าอะไรนะเพลงหากินน่ะเพลงหากินของตัวเองที่รู้สึกว่าจับไมค์ทีไรจะต้องกดเพลงนี้เสมอเลยใช่ไหมฮะเมื่อก่อนเด็กๆผู้ชายก็จะมีหมวดเพลงร็อกแหละผมว่านะครับแล้วก็ถ้าสมัยนั้นเนี่ยเพื่อนๆของผมในห้องเรียนเนี่ยเวลาไปกันหลายๆคนนะแก๊งสาวๆเขาต้องกดเพลงของพี่ดาเอนโดฟินน่ะตลอดเลยครับหรือไม่ก็ซาซ่าอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังล่ะครับมีเพลงแบบไม้ตายไหมฮะเพลงหากินได้ตลอดทุกงานฮะกดจิ้มตลอดเลยเจ้าเพลงเนี้ยนั่นคือเพลงอะไรนะครับลองแชร์กันหน่อยส่วนคุณผู้ฟังครับคนที่อาจจะอยากจะไปจอยทริปนี้กับเรานะฮะจริงๆก็ทักทายมาได้เลยครับทาง LINE Official นี่แหละนะครับเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้เราจะได้เจอกันในช่วงปลายเดือนครับในวันที่31นะครับตุลาคมนะฮะก็จะเป็น Sunshine Exclusive ตอนที่ชื่อว่า Spooky Party Night

0: ตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
1: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
1: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
0: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
1: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
0: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: มีคุณผู้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเป็นสาวร็อกนะฮะเพลงที่ร้องคาราโอเกะบ่อยมากนะครับกดตลอดเลยนะฮะก็ต้องเป็นเพลงของ Big Ass นะฮะนั่นคือเล่นของสูงนั่นเองนะโห้ยคลาสสิกเลยนะครับเพลงนี้นะครับมีทาง TikTok Live บอกว่าของพี่เนี่ยต้องเป็นดอกไม้เหล็กนะฮะพี่แอมสวรักษ์นะฮะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นผมเดานะผมเดาทิศทางก่อนคุณผู้ฟังคนนี้น่าจะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครึ่งชีวิตที่หายไปอ่ะผมจำชื่อเพลงไม่ได้อะไรประมาณนี้ที่มันทำให้ไปซัมติงสักอย่างผมว่าต้องเพลงนี้แน่เลยอะฮะผมกดความรักทั้ง7ให้พี่ร้องได้ไหมครับแทนเพลงนี้อะไรเงี้ยมีคุณผู้ฟังบอกว่าปกติไม่ค่อยร้องค่ะปรบมืออย่างเดียวเชียร์เพื่อนนะฮะให้เพื่อนร้องนะครับส่วนอีกหนึ่งคนนะฮะคุณโมบอกว่าปกติเวลาไปคาราโอเกะเนี่ยจะไปเป็นแก๊งเพลงที่กดเนี่ยต้องเป็นจินนี่จ๋านึกภาพออกเลยนะครับม่วนจอยแน่นอนนะฮะครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ทำหายไปใช่ไหมผมจำได้ละในขณะที่มีคุณผู้ฟังบอกว่าอุ๊ยถ้าเป็น Big Ass เนี่ยชอบคนไม่เอาถ่านเอ้ย Big Ass ก็มีร้องเยอะเหมือนกันนะไม่มีใครแบบร้องเพลงของพี่ดาเลยหรอครับปกติเนี่ยผมจะได้ยินเสียงของพี่ดาตลอดเลยนะครับมีคุณผู้ฟังนะคุณแก้มนะคุณแก้มบอกว่าเพลงที่ชอบเนี่ยแต่ชอบโอยโอยของเวอร์ชันพี่เบนชลาทิศนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับข้อความนี้เพิ่งมาสดๆเลยนะครับบอกว่าเพลงที่ชอบร้องนะครับก็คือ เป็นฝั่งของ RS นะครับเพลงครึ่งหนึ่งของชีวิตก็ชอบนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะแค่หนึ่งนาทีของ D2B เหรอครับเพลงนี้เลยหรอนะครับแล้วก็มีใครอีกแน่มีบอกว่าคุณตอนะครับคุณตอบอกว่ามีค่ะปกติเราไปกับเพื่อนนะเพลงที่ชอบร้องเลยเนี่ยเพราะว่าเราโตมากับ The Star นะก็เลยต้องร้องเป็นแบบเพื่อดาวดวงนั้นโอ้ยผมนึกภาพออกเลยอ่ะต้องเป็นกับแก๊งเพื่อนจริงๆนะฮะเพื่อดาวดวงนั้นเพื่อฝันที่อยากเป็นส่วนอีกหนึ่งข้อความบอกว่าชอบเพลงนี้อะตอมไมไอดอลมีกฎกี่ข้อลองนับดูซิในเพลงนี้ห้ามทิ้งฮะ

0: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
1: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusive ตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
1: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
0: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
1: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
0: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
1: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
0: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ต่อเนื่องในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นนะครับกลับบ้านด้วยกันนะคุณผู้ฟังครับยังคงแชร์ได้นะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าไปร้องเพลงนะจะเป็นแบบที่บ้านก็ได้บางคนนี่ก็ชอบร้องเพลงมากครับก็จะมีอุปกรณ์คาราโอเกะอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยปกติเพลงโปรดเลยนะเพลงโปรดเลยหรือจะเป็นเพลงหากินเนี่ยจะเป็นเพลงไหนครับบางคนบอกว่าเสียงของนุ่นิวเนี่ยเสียงสูงนะฮะไม่สามารถที่จะร้องตามได้เลยนะครับเพลงนี้ก็ต้องปัดตกออกไปนะครับถ้าไปร้องคาราโอเกะนะครับบางคนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นแฟนตัวยงของ BTS นะฮะชอบเพลงเกาหลีมากแต่เหลือจะเชื่อครับปกติแล้วไปร้องเพลงคือร้องซินลิฟูนะฮะอันนี้คือฉีกเลยนะมีคุณเคทีบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาไปร้องคาราโอเกะทีไรก็ต้องกด191ของลาบานูนนะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าร้องเพลงของโบกี้ไลออนโหชาเลนจ์มากเลยนะฮะคุณต้องเป็นนักร้องเสียงดีแน่นอนเลยนะฮะถ้าเกิดกดเพลงของโบกี้ไลออนได้ชั่วโมงนี้ครับมีเพลงของโบกี้ไลออนมาฝากนะฮะอันนี้ชวนแบบออกเดินทางกันซะหน่อยดีกว่า Ladies and gentlemen, the captain has turned off the fasten seat belt sign. You are now

Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์ทศรีราชาไทยชุดไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Number 5Number 4

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่คือ5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะคุณผู้ฟังครับขอบคุณด้วยกับทางห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ด้วยนะครับจากโรงแรม Pacific Park ศรีราชานะครับล่าสุดเองมีรับจัด Snack Box นะคุณผู้ฟังครับเพื่อให้โอกาสสำคัญของคุณนั้นสมบูรณ์แบบมากที่สุดเลยนะครับยกทัพขนมแสนอร่อยอัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับผลิตสดใหม่ตามออเดอร์หอมกลุ่นจากเตาแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายราคานะครับเหมาะสำหรับทั้งงานประชุมสัมมนางานวิชาการงานเลี้ยงพนักงานพิธีไทยแล้วก็พิธีมงคลต่างๆนะครับรับประกันความอร่อยสดใหม่ตรงเวลาติดต่อแล้วก็สอบถามในเรื่องของรายละเอียดได้2หมายเลขครับ0909738981และ0383286000ได้เลยครับ Sunshine.

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จำชื่อนี้ไว้ร้องตามพร้อมกัน3 2 1ไป
4: ทองมาเงินไปรับใครฝากทอง
1: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 6,000 ฟรีดอกเบี้ย1เดือนสัญญา4เดือนด่วนวันนี้ถึง15พฤศจิกายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
5: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
6: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
7: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaได้เวลามาส่งคำตอบในวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะครับว่าคำตอบข้อไหนจะทำให้คุณเป็นผู้โชคดีที่จะได้ตั๋วชมภาพยนตร์ในช่วงของ SF No Hell Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์นะครับสัปดาห์นี้คำถามของเราก็คือว่าโอเว่นวินสันเนี่ยเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องอะไรครับลองมาดูช้อยก่อนนะฮะสัปดาห์นี้มีภาพยนตร์3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่อง Street Fighter ครับ Street Fighter เป็นแนวแอคชั่นระทึกขวัญแฟนตาซีที่นำแสดงโดยโนอาซานติโนแอนดรูว์โคจิคาลินาเหลียงและเจสันโมโมอานะครับเข้าฉายวันนี้วันแรกในโรงภาพยนตร์นะครับส่วนเรื่องที่2คือเวลฟอลนะฮะก็คือต้องรอดจากวานนี้นะครับนำแสดงโดยออสตินแอบรัมจอร์จโบลินอลิซาเบธซูนะครับแล้วก็จอห์นออติสกำกับโดยผู้กำกับอย่างไบรอันนัฟฟินนะครับเรียกว่าเข้าฉายวันนี้เหมือนกันส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือรันเนอร์พิบึกโคตรคนชนนรกนะครับเป็นแนวแอคชั่นตลกและก็ระทึกขวัญ นะครับที่นำแสดงโดยอลันริสสันโอเว่นวิลสันโรดิโกซานติโรแล้วก็กำกับโดยสกอตต์วานะครับคำถามของเราก็คือว่าโอเว่นวิลสันเนี่ยเขาเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องไหนระหว่าง SF ข้อ A In the Grey เหลี่ยมจรชนคนเหนือเท่าหรือ SF ข้อ B ครับ Runner พิบึกโคตรคนชนนรกเลือกได้แล้วตามได้ชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อนะครับส่งหาฟิล์มได้ทาง LINE Official ได้เลย LINE @ Sunshine Radio นะครับ Know How Now Showing โดย SF

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ถ้าพัทยาคือจุดหมายปลายทางเซ็นทรัลพัทยาคือ Must Visit Destination สัมผัสประสบการณ์ช็อปแฟชั่นระดับโลกริมชายหาดลิ้มรสอาหารเลิศรสจากทั่วทุกมุมโลกสนุกกับความบันเทิงและไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครกว่า700ร้านค้าริมชายหาดพัทยาเซ็นทรัลพัทยา
0: The Global Landmark Beachfront Shopping Destination Shop Eat Play The Must Visit Destination in Pattaya
2: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
3: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
4: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
5: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
4: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
5: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
4: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
6: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
7: ประตูแห่งความสนุกกำลังจะเปิดขึ้นอีกครั้ง
8: ห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe ร่วมกับ Sunshine Radio ชวนคุณมาจอยงานปาร์ตี้สุดแฟนซีในค่ำคืนฮาโลวีนกับ Sunshine Exclusiveตอน Spooky Party Night Eat Sing Move โดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
7: อิ่มอร่อยกับอาหารหลากเมนู
8: ร้องให้สุดกับคาราโอเกะไม่จำกัดแนว
7: แล้วขยับออกสเต็ปไปด้วยกัน
8: พร้อมลุ้นรับของรางวัลภายในงานมากมาย
7: วันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ 5:00 น.เป็นต้นไปณห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา
8: สนใจรายละเอียดหรือลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ LINE @sunshine radio ด่วนจำนวนจำกัด
7: ร่วมเปิดรับความสนุกโดยห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe โรงแรม Pacific Park ศรีราชา

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับชั่วโมงนี้ขอเลือกเพลงที่คุณผู้ฟังบอกว่าเวลาไปคาราโอเกะแล้วก็ร้องเพลงนี้บ่อยครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบสพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexWing More
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
3: ์เต๋าสมชาย
2: รู้ลึก
3: รู้จริง
2: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่

0: สนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0: แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
1: Sunshine Top 20
0: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Gosuko Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานจากน้องปันนะครับชอบเพลงนี้เป็นพิเศษเลยอ่ะนี่คือขอแค่นี้ครับ Forever and Ever ก่อนหน้าคือมายาราบที่คุณช่วยเลือกเข้ามาครับห่างกันสักพักในช่วงเย็นบอกว่าถ้ามีคิวเหลือขอเพลงนี้หน่อยแล้วก็มีงานจากพิงค์สเวทนะครับ At My Words แล้วก็เพลงของพี่เป๊กผลิตโชค This Is Love หรือว่ากิงโกนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงงานใหม่จากน้องเต้นมัติมันครับชื่อว่าเพลงจูบนะฮะหรือว่าเซฟโซนนะจากมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจในแฟนบอยนั่นเองนะครับจริงๆวันนี้มีคุณผู้ฟังมา request เพลงสากลเพลงนึงน่ะแต่ว่าเป็นเพลงปีเก่าหน่อยนะครับลองหาแล้วล่ะแต่ว่าไม่มีจริงๆนะฮะชื่อเพลงว่า Take Me To Your Heart นะครับจริงๆก็คลาสสิกวันแหละแต่ว่าไม่มีนะขออภัยด้วยนะครับก็เลยได้เพลงนี้แทน Say Yes ครับ

หนึ่งงานจาก25 hours นะฮะนี่คือLady นะครับงานที่มีทั้งทาง TikTok Live บอกว่าเพลงนี้เพลงดีครับเพลงดีจริงๆนะฮะแล้วก็มีคุณ Be My Love บอกว่าเพลงนี้ชอบเลยนะครับถูกใจมากครับอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับคุณบิวเลยนะฮะเพราะว่าคุณบิวส่งเพลงนี้เข้ามาให้เราเล่นให้นะครับทาง LINE Official เมื่อสักครู่นี้นี่เองนะครับก็ขอบคุณคุณบิวด้วยนะล่าสุดมีโอกาสได้อ่านเรื่องปราศจากน้ำตาลนะนึกถึงเพลงของพี่นัทมีเรียเหมือนกันนะฮะผมว่าหลายคนน่าจะโตมากับเพลงนี้เหมือนกันนะปราศจากน้ำตาลนะมีใครที่รู้สึกว่าช่วงเย็นหรือว่าช่วงบ่ายแบบน้ำตาลตกอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเติมของหวานเติมน้ำหวานอะไรกันนี้อยู่บ้างไหมฮะเขาเรียกว่าเป็นแบบโควต้าน้ำอร่อยต่อวันอะไรเงี้ยบางคนก็จะมีโควต้าน้ำหวานโควต้าน้ำอร่อยอะไรเงี้ยวันละแก้วนะครับเพื่อที่จะเติมน้ำตาลในช่วงบ่ายอะไรเงี้ยให้สามารถที่จะโอเคมีความสดชื่นนะครับแล้วก็ทำงานต่อได้นะครับแต่แน่นอนนะฮะว่าบางทีถ้าเกิดมันเติมเยอะเกินไปอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพผิวเหมือนกันนะครับอันนี้เขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยถ้าได้รับในปริมาณที่มากจนเกินพอดีนะครับก็จะเป็นตัวการสำคัญที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยแก่ก่อนวัยนะครับก็คือผิวก็จะไม่ดีเสื่อมสภาพได้ง่ายนะครับแล้วก็มีคุณหมอชาวสวิสนะครับที่ชื่อว่าพาราเซลซัสนะฮะเขาบอกว่า the dose make the poison นะครับน้ำตาลเนี่ยถ้ากินแค่พอดีร่างกายของเราเนี่ยก็จะหยิบน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานเหมือนที่พี่ๆหรือว่าเพื่อนๆนะครับเติมน้ำตาลหรือว่าเติมน้ำหวานในช่วงบ่ายนั่นแหละนะครับถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าโอ้มันโหยจังเลย energy ลดเนี่ยมันเติมได้แต่ถ้ามันเกินพอดีเมื่อไหร่นะครับมันก็จะไปลอยล้นอยู่ในเลือดนะครับแล้วก็จะวิ่งไปจับกับโปรตีนอย่างคอลลาเจนจนเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่าไกลเคชันนะครับแล้วก็กลายเป็นสารตัวร้ายตัวหนึ่งที่ชื่อว่า AGEs หรือว่า Advanced Glycation End Product นะครับก็จะทำให้ผิวของเราเนี่ยมันค่อยๆเสื่อมสภาพไปนะครับเขาบอกว่าให้ลองจินตนาการเหมือนเจ้าไข่ต้มขาวๆนุ่มๆเลยเวลาเราเอานิ้วไปจิ้มเนี่ยมันก็จะยังคงเด้งสู้มือใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเราได้รับน้ำตาลเข้าไปเยอะๆแล้วก็ล้นเกินพอดีเข้าไปในทุกๆวันมันก็จะกลายเป็นไข่ที่ไม่เด้งละครับจะกลายเป็นแข็งๆเหมือนไข่พะโล้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เติมน้ำตาลได้คุณผู้ฟังแต่เติมแต่พอดีนะฮะแต่ว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าเติมไม่ดีอารมณ์ฉันก็เสียเหมือนกันใครอารมณ์ร้อนอยู่เอาเพลงใจเย็นๆมาฝาก

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมือสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

หนึ่งงานจากบิ๊กดีเจอราดนะครับนี่คือรถไฟบนฟ้านะครับเล่นไฮในไทยชั่วโมงนะฮะมีเลื่อนไม่เจอครับหลายเพลงเลยคุณผู้ฟังในช่วงแบบน่าจะเป็นสักประมาณบ่ายสองถึงแบบบ่ายสองโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยมีคุณผู้ฟังรีเควสต์เพลงมานะช่วงนั้นผมน่าจะวุ่นอยู่กับการเคลียร์เจ้าโปรแกรมที่ต้องใช้จัดรายการแล้วก็คอมข้างหลังกับพี่ช่างนะฮะก็เลยน่าจะตกหล่นเพลงไปนะครับน่าจะสักประมาณ8เพลงเพราะว่าขอเข้ามาคนละ4เพลงเลยนะครับผมค้างเพลงของคุณซิรินะครับแล้วก็มีของคุณเขียวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปิดให้นะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมขอเล่นเพลง1เพลงที่มีนานานุซนๆคนหนึ่งนะครับรีเควสต์เอาไว้นะครับน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นคุณมณีรัตน์หรือเปล่าไม่ใช่แน่คุณใจเจ้าเอ๋ยหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่หรือคุณนิกุนะแต่ไม่เป็นไรจำได้ว่านานานุซนๆนี่แหละเลือกเพลงนี้มาส่งท้ายในวันนี้นะครับใจเหลือๆดร.ฟูครับ Have a good day เจอกันพรุ่งนี้วันศุกร์ฮะ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพททินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038-424-501-2
11: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Good Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื้นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต V-Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
4: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
3: V-Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @vsquare fitness club
5: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกก้นกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
3: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนทวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
6: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
7: สายๆนัดคุยงานต่อ
6: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
7: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
6: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab Abide Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
7: Grab Abide Cafe ใน VC Resident ติดม.ศรีปทุมชลบุรีนั่งได้ทั้งวัน 7 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม 097-250-9361 Sunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ฟังเพลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบรนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นแกร็บไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab a Bite Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 นจนถึง 3:00 นแอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมGrab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ส่งเพลงเพราะๆให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกคุณดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: by Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFXPier 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
4: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
4: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
6: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Life and Health Life and Health การแต่งหน้าหรือการบำรุงผิวหลายคนมักจะดูแลความสวยงามโดยเฉพาะส่วนผิวหน้าเท่านั้นแต่กลับหลงลืมผิวบริเวณลำคอไปซึ่งผิวบริเวณคอก็มีความสำคัญเช่นกันนะคะหากผิวบริเวณลำคอได้รับการบำรุงน้อยกว่าส่วนอื่นๆก็จะทำให้ยิ่งชัดเจนว่าคล้ำเสียและมีริ้วรอยดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรีบแก้ไขค่ะเพราะลำคองามระหงถือเป็นเสน่ห์น่าประทับใจที่ใครๆก็ชื่นชมอยู่มากพอๆกับใบหน้าที่ดูดีนะคะดูแลผิวคอด้วยมอยเจอร์ไรเซอร์บำรุงผิวหน้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ให้ความกระจ่างใสโดยปกติผิวบริเวณคอไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความมันหรือแห้งเกินไปเหมือนกับผิวหน้าสามารถบำรุงได้ง่ายแต่สำหรับผู้คนที่เริ่มมีปัญหาริ้วรอยหย่อนคล้อยควรเลือกครีมประเภทยกกระชับและนวดบำรุงไปด้วยจะเหมาะสมมากกว่าค่ะอย่าลืมทาครีมกันแดดเป็นประจำเพราะส่วนคอก็เป็นส่วนที่โดนแดดโดยตรงหากคุณทารองพื้นถึงลำคอก็อย่าลืมล้างเครื่องสำอางออกให้สะอาดแต่การขัดถูหรือสครับต้นคอควรเบามือเพราะเป็นผิวส่วนที่บอบบางมากส่วนหนึ่งนะคะหากมีรอยดำลองใช้ AHA ค่อยๆกำจัดเซลล์ผิวเก่าออกผิวกระจ่างใสขึ้นหากดูแลผิวพรรณของคอและต้นคอเป็นอย่างดีแล้วแต่ปัญหาต้นคอดำก็ยังไม่หมดไปลองสังเกตว่าสร้อยคอหรือไม่ที่เป็นตัวการทำให้คอดำเพราะการเสียดสีเป็นประจำอาจทำให้เกิดรอยดำได้หรือถ้าหากยังไม่หายอาจต้องปรับปรุงสุขภาพควบคู่ไปด้วยค่ะเพราะสำหรับผู้คนที่มีน้ำหนักเกินหรือมีชั้นคอมากกว่าคนอื่นก็อาจมีปัญหารอยคล้ำตามรอยพับได้มากกว่าเช่นเดียวกันค่ะ
1: Life and Health Life and Health

0: Try Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota เจริญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota เจริญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota CYC

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota จรัญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota จรัญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website toyotacyc.com
2: Know How Now Showing โดย SFC

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: by Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: Sunshine RadioSunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Live Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยครึ่งเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชั้นแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema Sunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

ก็เป็นอย่างนี้แล้ววนไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคน

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: by Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Enjoy the day. Enjoy the music.
1: Yeah.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ.
3: Sunshine Top 20.
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Why Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.

0: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.
1: ท้องทะเลท้องฟ้ามีเพียงแค่เราท่ามกลางหาดทรายขาวแสงดวงดาวพรางพราวประกายสวยงาม

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: สวัสดีนะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

Music คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์